0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
1: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราช

0: ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
3: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่า ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

0: ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
3: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนุกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทางนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากกริดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนนิดกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13ถึง16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25
6: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
15: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
17: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
16: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
17: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
16: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
17: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
16: คุณ
17: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่ N อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
16: ครับ
17: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักก็จะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
16: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
17: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
16: ครับ
17: นะครับ
16: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
17: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับ พื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
16: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเสร็จไวอะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
17: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับ N3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
16: เป็
17: นหวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
16: ครับผม
17: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
16: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
17: ถูกต้องครับถูกต้อง
16: ครับ
17: ถูกต้องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR code ไปปุ๊บก็จะเป็นชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
16: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
17: ใช่ครับใช่ครับ
16: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
17: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
16: ครับ
17: ถ้าเดือนนึงนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวด
16: ครับ
17: ก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
16: คร
17: ับ อันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
16: คร
17: ับ เราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
16: คร
17: ับ
16: เข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที
17: ่
16: จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
17: ถูกต้องครับ
16: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
17: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลย นะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้
16: ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำมาจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
17: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
16: ที่รู้จักช่วยทำให้
17: ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
16: ้แล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
17: ว่าไม่เกินเดือนนึงเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดนึงเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจับลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับ แต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
16: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
17: ใช่ครับใช่
16: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
17: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
16: ผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่อยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
17: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
16: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปขอลาสวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
19: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
22: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่า มันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
21: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
0: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
21: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
19: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโยพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
1: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิดันดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
5: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกขึ้นของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
1: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโยในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
23: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโยอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
1: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
19: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
2: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิบางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
6: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
2: นายเทวริศยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
6: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
2: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
7: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
8: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิไว้โซนิไว้โซนิกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
3: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกห้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
3: ครับถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยเนี่ย
4: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
3: อ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไว

0: จะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
1: เกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป๊กเว่ยเฮ็ดลินจือและกระช่ายดำและยังมีลู่ทิ่นซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B12 ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอปปี้ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน3ดีมิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรครอบฟีฟาร์มยูเดอร์ซิ

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟัง

0: หรือคน
1: ยังทนเสียวฟันกัน
0: ผมนะฮะคือลับฝาครับภาษาขมี่ขมี่บุญละเป็นยังไงเนาะนะครับแต่ละมองแต่ละแก่เป็นยังไงเนี่ยครับผมต้อนรับพี่น้องคุณฟังแฟนเพลงครับเข้าสู่ลูกทุ่งบันเทิงครับแม่คายเฮาเรนเรดิโอเนี่ยส่งไปนะครับยังพี่น้องแฟนเพลงทั้งอำเภอบันดุงครับอุดรธานีเนาะอยากไปทั้งมหาสารคามอยู่แล้วเนาะในการทรวีชัยเฮาฝังพุ่นนะครับแล้วก็ยับไปทางจังหวัดสุรินทร์ครับตอนรับแฟนเพลงทางพี่น้องทั้งสุรินทร์นะฮะทางร้อยเอ็ดในเกษตรวิสัยด้วยนะครับยามปีเสียดอยู่เกษตรวิสัยย่ามไปกับย่ามนั่นแหละเจ้าก็ได้ว่าผลทางผลยังไงเนาะนะครับนุ่มบันดุงมาสายแหลกแหงมันเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันไม่ใช่ช่วงนี้ก็ทรงเพลงเก่าๆเนาะครับผม
2: นะบ่บู
0: ว
2: ั
0: ดด
2: ี
0: วัดดีขอรับ
2: ครับผมเพลงดังในอดีตคือเก่าแล้วเนาะ
0: เพลงดังในอดีตเช่นเคยเช่นเดิมครับผม
2: ครับสาวนาครวนผู้ภาพดาวดวงเด่น
0: สาวนาครวน
2: สาวนาครวน
0: สุภาพดาวดวงเด่น
2: ครับสุภาพดาวดวงเด่นครับ
0: เลยจะเป็นนักร้อง
2: นี่แหละเพลงนี้ก็ว่าเป็นดนตรีที่ฮาครับผมสมัยอันไปเอาบุญโยวัดนั่นได้ขึ้นไปหาคลิปต่างนะอันบ้าปูสมัย
0: เอาบุญทอดเย็นบ่บุญทอดเย็น
2: บ่ได้เอ็นบุญกระถิ่นน้อยได้หาคลิปต่างชื่อเป็นเรื่อยนะเสริมสื่อพัดมีเสริมมูลคักสมัยนั้น
0: พัดมีเจ้าเด็ดสมัยตรงไข่ดีกันว่า
2: ครับ
0: ตรงไข่ครับแบบทั่วดินไหม
2: ครับต้มบักเดือยด้วยทำไมผมบักเดือยมันละสลึง
0: กว่าครับแต่เกียงน้ำมันกัดไหม
2: ครับทำไมนั่นนะให้ทุกคนอยู่สายน้ำมันหมูเนาะ
0: ครับผม
2: สาวถึงพ้นหมดเลยคุณแม่พ่อเพี้ยนนั่น
0: ครับผมได้ครับโอเคร
2: ับทราบสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับดีครับกันเบาความเก่าความหลังเบาดิสามมือสามขึ้นหมดแล้วเนาะเนี่ยความคนเก่าเนาะอยู่ก่อนๆเนี่ยรับตาจะกลับไปได้พุ่นนี่มันกลับไปบ่ได้อยู่ปัจจุบันนี้ก็โอ้นะครับก็พยายามปรับนะฮะสาวนาครวนสาวนาครวนของสุภาพดาวดวงดินวตีเดี๋ยวผมผิดอ่ะโอ้ยสาวนาครวนนี่โอเคครับผมเจอละเดี๋ยวทักทายก่อนอโลจ้า
3: สวัสดีจ้าไอ้คนรอ
0: สวัสดีจ้าแฟนเพลงคนสวยสวย
3: เดี๋ยวๆน้องลืมสวัสดีจ้าไอ้ทีรัก
0: เนี่ยบ่โอ้ยบ่มีแห้งหัวใจเลยเนาะคำนี้มีบ่มีผู้ใดเอิ้นเนี่ยอย่าคนมีแต่เจ้าคนเดียวในชีวิตข่อยเนี่ยพอแล้วเตะตาเอิ้นไข่คำนี้โอ้ยซ่อนสัตว์โอ้ยไม่มีแห้ง
3: เมื่อเอิ้นไอ้จะไปเอิ้นไผน้อไอ้น้องๆก็มีไอ้ผู้เดียวนี่ล่ะที่เอิ้น
0: เฒ่าอยู่เงี้ยบ่เคยเอิ้นไข่จักทีรักจักเทียเนี่ยเฒ่าอยู่เงี้ยก็ได
3: ้นะน้องก็มีไอ้ผู้เดียวนี่แหละที่น้องเอิ้น
0: เอิ้นนี่ล่ะโอ้ยเดี๋ยวตนสาดไอ้เนี่ยพ่อไอ้ซุ่มซึ้งใจเนี่ย
3: อันพี่นั่งอันพี่นั่งอยู่เงี้ยพอได้ยินบ่ล่ะไอ
0: ้เอ้ยบ่ยินดอกเหมือนละมาฟังเดียว
3: นะน้องยันพี่นั่งได้ฟังวิทยุ
0: เพลงเพิ่นออกมาเสียงเพลงเพิ่นนั่น
3: บ่เดี๋ยวพี่นั่งได้ยินวิทยุอันได้ฟังวิทยุนะเน
0: า
3: ะเท่านี้ว่าพี่เบิ่งสิเพิ่นสิว่า
0: เสียงเพลงจักเสียแล้วว่าโอ้เบียร์ยินเสียงเพลงแล้วว่าเราหันหนีเลย
3: เดี๋ยวพี่นั่งแต่มีสนากให้ว่าสันดอกว่า
0: จะเป็นอันนี้นั่งละ
3: จ้าไอ้
0: เรา
3: ขอเพลงมันเด้อ
0: เพลงยังก่อ
3: ฝนต้องสาบ
0: มาฝนต้องสาบหรือว่าดี
3: ใช่ค่ะมันบ่ตกหลายกระสาบมันไปเลยน้อยเน
0: า
3: ะ
0: คืนทางนี้ตกอยู่ได้ล่ะเทนึงอยู่ได้ล่ะใคร
3: น
0: ะ
3: นี่ล่ะมาน้องคือบ่ตกว่ะ
0: มื้อนี้ล่ะมื้อนี้ล่ะเขาไปมื้อนี้ล่ะสิฮอดมื้อนี้ล่ะขึ้นมาได้แท
3: ้ก็ว่าวันที่เท่าไหร่ก็วันที่18ฮอดวันที่20ปะติ
0: 21พุ่นน่ะ
3: โอ้21น้องจะถ่าเบิ่งว่ามันสิตกมื้อไหน
0: ยำรับเนาะ
3: น้องเบิ้ล2เด้อ
0: มานั่งเบิ้ลได้เสมอสำหรับไอ้ไส
3: ้รักไม่คนละค่ะ รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้ง
0: รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้ง
3: ค่ะของตะกะแตนเหมือนกันนะคะ
0: รักได้ครั้งละคนนะ
3: ค่ะค่ะน้องมอบไปให้ไอ้นุ่มผู้ทอดได้จ้า
0: จ้า
3: จ้าแล้วก็พี่นุ่มบ้านดุงน้ำพอม
0: ครับผม
3: จ้าแล้วก็ให้ไอ้จอมพระได้จ้า
0: จ้า
3: ไอ้ขุนแผนใกล้ขุนเขาชั่วโมงที่สองวัดยัย
0: เออแมนต้องได้ขึ้นบุญละ
3: จ้าจ้าคุณนายดูสิสาวหนองบัวสาวบกม่วงซุกไอ้ที่ร้องให้ได้จ้า
0: จ้าฮีวี่ร้อง
3: จ้าแล้วก็พูดได้ล่ะไอ้ท่อมได้จ้า
0: จ้า
3: จ้าเอาไปแม่บ้านบ้านยังดอกแม่บ้านยังดอก
0: บ้านอำเภอเพชร
3: จ้าให้จ้าให้แม่อำเภอเพชรน้ำจ้า
0: จ้า
3: จ้าไอ้น้องให้ทุกเสียงทุกสายตั้งแต่สายแรกจนสายสุดท้ายด้วยจ้า
0: จัดไปนั่ง
3: จ้าน้องให้ไอ้น้ำไม่โลโลฟังน้ำ
0: จัดไปนั่ง
3: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับโอ้ยมีแห้งหมอสุ่มซึมหัวใจยังฉีดได้ไหมเศร้าลาเศร้าเมียเนาะเออฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีครับดีเจลูกร
0: อบอก็เอื่นในที่รักเจ้าอย่างยินบอ
1: ได้ยินอยู่
0: มีแห้งหูว่าจะว่า
1: เออดีใจน้ำ
0: เอิญจังสิได้มั้ยเอิญจนโดนไปมักตัว
1: ดีใจน้ำล่ะสิได้ของแปลก
0: เอ้ยจึกเจ้าก็เว้าคือก่อนก็คือคิดคือเจ้านะ
1: เจ้าคิดบ
0: ่คิด
1: แปลกหมู่ได้น่ะ
0: แปลก
1: หมู่บ่ได้ว่าแปลกแนวอยู่ในแปลกหมู่แปลกพวกเด้นั่น
0: ล่ะจําเลยแบบนี้ล่ะเล่าใจ
1: วันนี้ขอเพลงไอ้
0: ครับ
1: เด็กมันอ่อนเด้อ
0: เด็กมันอ่อน
1: เด็กมันอ่อน
0: ขอยผู้ใดหล่อม
1: ปากครับ
0: ปากครับบ่ติโ
1: อ้ปากครับต้นฉบับนี่ผู้ใดบ่รู้ต้นฉบับนี่ของไผบ่แต่ปากครับมาหล่อม
0: เ
1: นี่
0: ย
1: เอาของปากครับมันแลมันม่วน
0: เออ
1: เด็กมันอ่อนเลยก็ว่าสงสารยังสงสารไอ้ท่อมดอก
0: เออ
1: สงสารไอ้ท่อมเด้ออื
0: ม
1: เจ้าอ่อนซ่อนน้อยท่อมเนาะ
0: จ้า
1: เพิ่นกินฮอดแต่ไอ้ท่อมได้นั่นน่ะ
0: อืมติ
1: เออเพิ่นบ่ได้กินฮอดผู้อื่นดอก
0: โอ้ครับ
1: กินฮอดไอ้ท่อมแล้วอ่ะ
0: อืมเอ้า
1: ผู้อื่นนี่เสียใจด้วยนะจ๊ะเพิ่นว่า
0: ไอ้เกียร์ได้เสียใจด้วยนะวัน ดี
1: เออยังว่าคนแปลกเนาะ
0: เอ้ยขับคนอย่างเจ้า
1: คนแปลกแปลกคนได้เนี่ยว่าธรรมดาเลยอื
0: ม
1: บอกไปให้แม่น้องพระเมื่อคุณนายรู้สีสาวน้องบัวเด้อ
0: ครับผม
1: แต่ก็แม่ทั้งไอ้บ้านดุงอำเภอเพ่นมู่นี่แหละ
0: ครับ
1: ไอ้ท่อมนั่นเด้อไอ้ท่อมกำลังสินอนเลยไอ้ท่อมตอนนี
0: ้เด้อ
1: กำลังสีนอนแล้วบ้าง
0: ไ
1: งได้ยินข่าวแล้วก็สิได้ยินสาวทั้งชุมพลแล้วก็สิตาตื่นหมอกอกตัว
0: เหนื่อยว่าเดี๋ยว
1: ของแปลกแล้ววะ
0: เออ
1: แต่วันซ่อนแล้ว
0: เอ้ยขับปัญญัง
1: เออบ่ต้องรอฝนมันบ่ตกมารออีสานใต้น่ะมันตกอีสานเหนือพุ่น
0: ใต้เตี่ยมจังเป็นแต่ละคนก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: มันตกแต่ทางเหนือได้ทางอีสานตอนเหนือบ่เนาะบ่ตกมาทาง
0: เดี๋ยว
1: อีสานใต้เลย
0: ให้วันนี้เขามาจังถามข้าวกัน
1: โอ้ทางฝนตกอยู่โชคดีอยู่หรอกทางฝนสาวเมียจันเชียงไห
0: ้เออ
1: เมียหยังไอ้ไม่ออกไม่อายทางฝน
0: เออทางฝนแหละเดี๋ยวแล้วเขามาช่วงสองจอดฟังอยู่อย่าง
1: เอ้ยมอบไปให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอานะฮะไอ้นุ่มจอมพระคอยเราก็ทำข้าวกันขมากครับกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มครับดูแลรายการนะฮะพร้อมบริษัทพีวายอินเตอร์กรุ๊ปและพีคอฟฟี่2ชั่วโมงครับเก่าในเลข8นาฬิกาถึง10นาฬิกาครับบ้านดุงเขาได้1ชั่วโมงไม่เป็นไงบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังฮัลโหลฮัลโหล
3: อธิรักจ้าน
0: างว่าจังไหนจ้า
3: อย่าว่าดีนะไอ้จอมพระ
0: นั่นล่ะนั่นล่ะ
3: เมื่อคืนนี่น้องก็วัดน้องนี่แหละสวยกว่าหมู
0: ่โอ้ยเต๊ะเขาโผล่ในหัวก็สั่งเปลี่ยน
3: แมนตัวบ่เต๊ะเขาโผล่จะไปเต๊ะใส่ผู้อื่นยังได
0: เต๊ะเขาโผล่ตำรวจบ่นี่
3: แม่แมนโอ้ก็แค่เหลืออีก4โล100นึงเนาะ
0: านเป็นอามานเป็นอาไข่เป็นไปนาหนาวเป็นยุ่งเหี้ยนไก่ทั้งเด็ด
3: เด็กอุ่นไม่สีรู้อร่อยเด
0: ้
3: น้องแม่น้องก็ว่าผู้งามก็มูแล้ววะในคืนนี้ว่าสั
0: ตว์ทุกปนันดีนั่ง
3: จ้ะไอออบแล้วว่าอย่างไรไอออบแล้วว่าสิโอ้ยคืนนี้นะถ้าแม่นแม่น้องฟ้าเมื่อขี่ไล่บ่มีคนงามดอกเราว่าคุณนาเต้ขอบคุณเดี๋ยวก่อน
0: ซ่อนส
3: าวเจ้าโคตรเบาป้อยเนาะ
0: โดโคตรเบาโพงโม
3: อยากมีเบอร์ไอ้จอมผ่านเน่เบอร์ผุดยังไหนเนาะเฮ้
0: เออตามยิกสวงยักบาทได้นั่ง
3: แม่น้องจะตามยิกสวงเบิ้ง
0: เนี่ยสวงยิกสวงยักบาทมึงด้ว
3: ยคือเมื่อวานน้องคักน้องแน่แต่ว่าม
0: ือหาเนี่ยฟาดจากปี๊ะนี่มึงนั่งเลย
3: เห็นน้องแล้วว่าลาจะไปจะเฝ้าไปเด้อสิว่าเด้ล่ะพี่ยังง่วงบ่ทันได้อิ่มตาเลยสิว่าเด้
0: จ้า
3: จ้าอายน้องมาเซลอายจ้า
0: จ้าโอเคบ่
3: มีหยังนะขอบคุณค่ะอายสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับเอาจังหยุดก่อนกำลังเป็นงานเพลงหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีทั้งอุดรธานีครับผมสุภาพดาวดวงเด่นสาวนาควรพ.ศ. 2515เหมือนเพลงนี้เหมือนว่า

0: ยังงานกับไอ้นุ่มเศร้าหน้านะครับเพิ่นว่ายังสั่นเพิ่นโอ้ยสว่าช่วงนี้กําลังเล็งกําลังสปีดกันเต็มแม็กแล้วไปนะครับคนโดกคนดงคนที่ฝากเด้อจริงๆเด้งเด้อเว้ยไปยังล่ะเพิ่นเฮ็ดนําหน้าว่าสระเจ้าก็ได้เนาะนะครับขอบคุณครับแฟนเพลงแฟนรายการทุกหม่องทุกแก่ทุกสถานที่ครับให้เกียรติตามรับฟังรายการนี้เนาะนะครับก็ช่วงของลูกทุ่งบันเทิงครับเสียงวิทยุในหัวใจมีเสียงเพลงจากวิทยุในหัวใจอัดทักทายได้คือเก่านะครับ098ครับ8947857ครับ098ครับ8947857นะครับชิมกาแฟหรือยังรสชาติได้ดีดีนะฮะอำลำแซ่บแซ่บบ่เกินครับพี่ขบฟีภาษาอังกฤษตัวพีสีทองนะครับเป็นกาแฟที่มีสมุนไพรเป็นส่วนผสมว่าจะเป็นดอกคำฝอยใบแป๊ดกล้วยครับทางเช่าอินูรินจากดอกดาวเรืองมะขามป้อมส้มแขกหญ้าหวานนะครับน้ำมันรำข้าวครีมเทียมน้ำมันรำข้าวโอ้โหนะครับรสชาติดีมากๆกลมกล่อมมากๆใครชิมแล้วบอกว่าติดอกติดใจครับเหมาะสำหรับผู้ที่รักและห่วงใยสุขภาพครับความดันไขมันเบาหวานตินใดท่านใดว่าสมห่วงสบายใจเพราะว่าเป็นหญ้าหวานแทนน้ำตาลจึงไม่มีค่าของเกี่ยวกับน้ำตาลแต่ได้ความหวานเป็นสมุนไพรนะครับอัดแน่นไปด้วยนะฮะสมุนไพรหลายตัวระบบหลงระบบเลือดระบบสายตอกสายตาระบบขับตอกขับไทมีปัญหาเหล่านี้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับช่วยเสริมช่วยเพิ่มช่วยเติมให้มันดูดีขึ้นนะครับกับกาแฟ DP Coffee ของบริษัท PY Intergroup นะครับห่อสีเขียวๆครับเขียวๆเขียวๆตัวผ้าสร้างกิจสีทอง1ห่อมี30ซองนะจำนวนซองละ15กรัมครับต้องดูปริมาณด้วยนะครับเช็คราคาเช็คราคาเช็คราคาแล้วก็ดูปริมาณให้ดีของเราใน15กรัมครับผมนะครับน่าจะถึงวันนี้เนาะแม่เนาะถึงวันนี้แหละคุณแม่ทางอำเภอเพ็ญคุณแม่ทางอำเภอบ้านดุงครับส่งให้ไปแล้วครับพีคอฟฟี่พีคอฟฟี่พีคอฟฟี่รอบที่6รอบที่7แล้วบางคนเนาะนะฮะเย็นมันเสียงเสียงเลยมีซ่อง2 3ซ่องฟ้าโทษเออฮัลโหลแม่จ๋าเฮ้ย
1: ๆท่านจะได้บ
0: ่ได้ครับได้ฮอดบ๊ายบายล่ะครับ
1: ครับหมดกินเนาะเด้อ
0: ครับครับฮอดบ๊ายบายล่ะแม่ฮอดบ๊ายบายแท้ๆ
1: เออๆให้มันฮอดเด้อมื้ออื่น
0: บ่โอ้ยบ่ยากใกล้กันใคร
1: อันฟังบ่ร้องก่อนสุภาพดาวดวงเจนน้ําแง
0: เอาก่อนจังอีล่ะแม
1: ่บักก่อนหนังบักตื้อ
0: หนังบักตื้ออ
1: ่า
0: หนังสมุทรไทยหนังบักตื้อเลยบัดนี
1: ้หนังบักตื้อสุภาพดาวดวงเจน
0: พี่บักปองบักแก้วเลยบัดนี้
1: เออยุ่งบ้าน
0: ตาวโอเคเดี๋ยวจัดให้ครับผมจ้าแม่ครับได้เลยครับผมขอบคุณครับคุณแม่ทั้งบ้านดุงนะฮะนังบักตื่นนังสมุทรไทยเนี่ยว่าแม่นะครับพระรามจะออกมานางสีดาเอ้ยเฮ้ยเเฮ้ยว่ากินแล้วกาแฟอารมณ์ดีขึ้นแม่เนาะแม่พันดุงแม่เมื่อเพ็ญเรากินประจำกินดีเราบอกต้อนให้แม่เด้อนะครับช่วยกันนะครับคิดถึงกาแฟสมุนไพรให้นึกถึงพีคอฟฟี่ซื้อได้ทุกหลายช่องทางนะครับสลับหมูไม่มีปัญหากับซื้อกับใครใครผมก็ดีใจก็เป็นพีคอฟฟี่ก็แล้วกันนะครับดีเจไม่เมืองเกตทั้งเกษตรวิสัยครับเป็นตัวแทนจำหน่ายเบื้องแย่งเฮยูเดอร์นะครับสนใจก็สอบถามเราได้ญี่ปุ่นก็ได้เนาะทางเกษตรวิสัยเข้าเป็นยังไงแน่นอนะครับส่งข่าวถักทายในเด้อ098ครับ8947857ครับผมฝนที่ต้องสาบฝนต้องสาบโอ้ยความหาความแพงเนาะนางเนาะเนาะไม่เราจะเพ่งกันฝนต้องสาบเป็นว่าตะกะแตนชรดานะครับมอบงานเพลงนี้เป็นกำลังใจให้หลายผู้หลายคนที่กำลังเปิดขึ้นรับฟังกับบรรยากาศของรายการนะครับหยิบไม้หนึ่งผลงานเพลงนี้นะครับฝนต้องสาบกับตั๊กแตนชนลดาครับผม

ลที่ต้องสาบครับนะฮะขอบคุณน้องสาวลาหลังไม่คุณนายดูสี่คุณนายแน่นสี่แล้วก็อยากฟังบอกว่าจะเป็นมนแค้นแกนคุณหรือดูชิดฮอดวันนี้นะครับอยู่ทงวันนี้ก็ได้ว่าโอ้เป็นไงเบื้องหน้าที่นั่งเออเป็นกำลังใจครับผมเนาะนะฮะโดยเฉพาะครับความเล่าขอไว้ครับเพ่งเด็กมันอ่อนนวลว่าเด็กมันอ่อนนะครับสำหรับไอ้นุ่มจอมพระเด็กมันอ่อนเด็กมันอ่อนอยู่ตรงไหนนะมันอ่อนอะไรนะมีเด็กมันยั่วเดี๋ยวนี้มันอ่อนเลยจ้ามีอะไรนักร้องอ๋อแต่ก่อนเป็นเอาปลาคาบให้นะครับมันมียอดรักด้วยแหละนะฮะเด็กมันยั่วรวมตัวไปหน่อยเช้าขึ้นเด็กคอยมาส่งกาแฟให้กินนะกาแฟอีหยังรสชาติดีจริงๆเอ้ยกาแฟอีหยังรสชาติดีจริงๆมองไปมองมาเห็นแต่แก้วบนห่อนั่นนะกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อนะครับทีอินวันชนิดผงชงดื่มสำเร็จรูปนะฮะรสชาติแท้กาแฟใต้อร่อยเข้มเต็มรสนะครับคุณเคยลองแล้วหรือยังยังไม่เคยลองรีบหาซื้อนะครับทีมงานดีเจจัดรายการทุกที่มีนะฮะสีดำสี่เหลี่ยม1ห่อ27ซองครับเอสเปรสโซ่เขียวแดงแดงนิด1ห่อ28ซองนะครับแล้วก็สูตรยอดหวาน1ห่อมี40ซองครับผมย้ำครับรสชาติแต่กาแฟใต้เข้มข้นเราเน้นเนื้อกาแฟเป็นพิเศษสำหรับของคอฟฟี่ฟาร์มนะครับอย่าลืมนะครับสอบถามทีมงานดีเจจัดรายการและร้านค้าร้านขายก็มีจำหน่ายนะฮะถ้าติดขัดยังไงประการใดให้มูรับใช้นะครับโทรมา082ครับ8477639พี่น้องผมเนาะ082 8477639ครับผม

ของปากครับนะครับเด็กมันอ่อนนะฮะเราโทรมาว่ากอดในเรื่องบอกว่าท้องตะกะแทนให้แม่น้องฝ้ามือพี่เสียดเลยบอกว่าเออไอ้นมจอมพลันโทรหาในเรื่องบอกว่าโทรหาในเรื่องจำเบอร์เจ้าใดบ่หนอ406นั้นเนาะหนุ่มจอมพระรอรับสายเด้อรอรับสายจากเจ้ากล้ามากินกาแฟดำก่อนดำอีหลีดำอร่อพอมีอย่างอื่นปนเปนะครับกาแฟดำดำอีหลีครับกาแฟเนื้อกาแฟแท้ๆนะครับขัวเอามาเห็ดมาทำให้ถูกปากรสชาติของคนไทยครับรสชาติแท้กาแฟใต้มั่นใจในความดำมั่นใจในความอร่อยของกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรูแบ็กมี52และ102นะครับย้ำครับกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรูแบ็กนะครับผมฝากไว้หน่อยนะบอกกะปีกะเป้าบอกกะชับกะเชงครับกะชุ่มกะช่วยเตะปิ๊บปอเปะเตะต้นกล้วยบ่ลมคือเก่าโอ้ยสมัยก่อนนี่ยางสวยๆกะลมในต้นกล้วยว่าต้องเตี้ยมันออกกันยังท่านปิดนี่ปิดฟงมันเลยนั่นเป็นโน้มเสมอมันก็โอ้ยแต่เตี้ยยังมาไปอยู่ปิดกระไดตุบอยู่มาครอบใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมครับอย่ามีแต่ใจกายไม่พร้อมก็หมดสิทธิ์นะจ๊ะเออฝากไว้หน่อยครับมาครอบคุณพ่อบ้านซื้อติดกระเป๋าอุ่นใจทุกครั้งมันมีมาครอบครับผม1กล่องมี10ซองนะครับใจพร้อมกายพร้อมบอกแค่นั้นแหละรักนะจึงบอกให้จุ๊บจุ๊บนะกาแฟมาครอบครับผมอ่ะเออนะครับหนังบักตื้อนะครับอืมเอาแม่เราขอไว้ครับหนังบักตื้อเออบักปองบักเกี้ยวสมัยก่อนที่แม่ผมมักเบิ่งเด้นะครับหนังสมโอไทยหนังตะลุงสมัยก่อนเออคือพ่อสารวาเนาะแม่เนาะนะครับเออจำได้แต่งานบุญถ่อแม่นี่มีหอดหมอลำมีหอดหนังตะลุงพุ่นเด้นะครับจำความได้อยู่พอเห็นงานมักน้อยนะครับเจ้าของกำลังเด็กหน่อยอยู่พอปาดผิดนี่แหละจำได้ว่าตกเขียนอยู่แต่เป็นเด็กหน่อยโอ้ยจะอีหยังเป็นอีหยังเนาะนะครับเห็นเลยกับภาพเราดูเก่าๆสระบา

0: มอคคนารอยัลโก
1: ปันปันปันนี่พระรักพระรามจินเนอืมเออเจ้าทศกัณฐ์อยู่ตรงไหนข้าจะตามไปราวีเจ้าโอ้ยเมียผมฟาเปิดนะครับหมอล่ำยุคก่อนก่อนต้องถามนุ่มบันดุงหมดแล้วนะครับยุคนี้พ่อซอเดเนี่ยเออหนังสมุทรไทยหนังแต่ลุงบันเท่าสมัยก่อนทีนะครับแต่สมื่นต้องมีเพลงชะน้ำที่เขาเต้นได้ที่สมื่นนี่แม้นหนังก็เต้นได้สมื่นจักอีหยังเนาะเออเออทำไมนี่เต้นได้ทั้งเดียวเลยหนังไงเนี่ยนะครับสมือนี่ยากละเหลือเล็กหน่อยถอยลงครับหดหายไปเรื่อยๆครับจนเหลือแค่เป็นคือยังคกมองบรรเทาอยู่เนาะคกมองรู้จักไหมครับคกมองอ่ะตึกอีดึงดึงตึกอีดึงดึงดึงตึกอีดึงดึงดึงยังมือเศร้าบังกระตำเข่าเนาะคกมองเหยียบเวลาตำขบปุ่นขนมเส้นโดนๆพอดีขนมเส้นบีบคนละข่างผู้บ่าวผู้สาวสมัยก่อนเป็นทั้งสันเบิ้งเพิ่นเห็นนะครับไปบีบมันก็เป็นเส้นรูๆมาเมื่อต่อยปัดเป็นต่อยปัดเนาะแต่สมัยนี้มันเขาเฮ็ดขายตลอดแล้วบ่จําเป็นต้องมีบุญนี่ล่ะมีเงินซื้อบ่เออเป็นทั้งสันเนาะแม่เนาะแม่นบ่เออโดนเช่นเดียวกันครับดังกับกาแฟนี่ล่ะก็มีขายตามท่องตลาดตัวไปครับตามร้านแต่ระวังให้ดีนะครับเด้อนะครับระวังให้ดีเออนะครับต้องระวังบางทีคนที่มนุษย์มาหน้าเนี่ยมันเก่งดิฉลาดในการต้มกันตุ๋นนี่ว้ายสมือนี่ข้อเส้นตอกเส้นเตือเลยยังกันแล้วแต่ครับหรือเฮ็ดสินค้าต่างๆนี่นะครับแต่ของแท้แน่นอนนี่สัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อครับรสชาติแท้กาแฟใต้นี่ต้องย้ำนะครับของคอฟฟี่ฟาร์มทีมงานได้เคลียร์จัดรายการนี่ยังครับมันทรงอยู่แล้วนะครับคอฟฟี่ฟาร์มคอฟฟี่ฟาร์มนะต้องฝากไว้ครับนะกาแฟสมุนไพรก็ต้องพีคอฟฟี่ครับพีพีคอฟฟี่กาแฟดีอยากให้คุณได้ลองครับกาแฟรสชาติดีพีคอฟฟี่มีดอกคำฝอยใบแปะกล้วยนะครับบักขามแขกนะบักขามป้อมสมแขกเออนะครับความหวานจากย่าหวานครับคุณไม่เคยลองซะแล้วคุณจะติดใจนะครับผมต้องฝากไว้นะฮะกับกาแฟ DP Coffee นะครับความดันไขมันเบาหวานกินได้ท่านได้ครับนะอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับรักได้ครั้งรักคนเชื่อใจได้คนละครั้งจบบ่น้อนี่นะครับกลัวไม่จบกลัวไม่จบจังเลยนะครับอาจจะได้แค่1ท่อนไม่เอาดีกว่าไว้เปิดชั่วโมง2ดีกว่าเนาะแม่นบอเออนะครับแล้วก็ฤดูคิดฮอดนี่ก็กลัวจะไม่นั่นกันนะครับรอก่อนวนแคนแกนคูนบออืมนะฮะเราขอไว้ตัวนะฮะได้อยู่วนแคนนี่ไปได้ยักน้อยนักถอยสวยสวยสวยอยู่ล่ะเนาะเนาะที่ล่าแฟนเพลงทั้งบันดุงทางอำเภอเพ่นเนาะแม่รอรับไปเด้อแม่เด้อคิดว่าสิฮอดมื้อนี้ล่ะจังได๋ก็ต้องฮอดมื้อนี้ล่ะนะครับเพราะว่ามันบ่ติดขัดหยังดอกส่งไปแล้วครับ2ฮอคนละฮอละฮอกินแล้วแม่เราว่าโอ้ยถ่าอยู่เด้อหมูบ่ได้โทรขอเพลงเนาะแต่แม่ฟังรายการอยู่ประจำประจำก็อยู่ได้ย้อนมีหมูนี่ล่ะเพิ่นว่าเอาขอบคุณครับแม่บ่เป็นหยังครับอย่าได้มันถึงอกถึงใจได้มันม่วนมันซื้อนี่เอาลดนะซื้อกินลดแม่นะครับเขาใจบุรังคนเงินเดือน600เออซื้อกินเดือนละห้องก็เอาบ่ยังนะครับห่อเดียวก็อร่อยเนาะอันนี้ต้องฝากไว้เลยเด้อนะครับมนแขกอธิบดีท่านเอาอย่างนี้ซะครับเนาะเขาสู้สิ่งดีๆมีประโยชน์ครับล่าแฟนเพลงคุณพ่อคุณแม่ทั้งบันดุงนะครับ1ชั่วโมงเกาะกันอยู่กะล่าด้วยเวอร์ชันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาสปอร์ตที่1พอกันในช่วงชั่วโมง2ครับสำหรับสุรินทร์และศรีสะเกษเชียงใหม่เชียงรายกันที่เขามาในชั่วโมง2ครับ
2: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยู กาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสัมพันธ์ของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยู่ประกอบด้วยสมุนไพรว่าจะเป็นโสมเกาหลีทั้งเจ้าเกากี้ใบแป๊กกล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลู่ทินซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B12 ใส่สู้กระโหลกแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยู่กาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยู่สมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรครอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์สิบอกให
0: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042 274 070
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอุ่มง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417ทับ 69A
5: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล
7: ้
6: ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดปองไปกับไอบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: งั้นไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ

0: ่ขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
2: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
3: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่เกิดการขัดข้องเล็กน้อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณฟังฟังเพลงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้กันแล้วกันนะครับ

นั่นคือกลับกรอกนะครับงานจากเสียงร้องของมอสปฏิพานครับเมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะถือว่าเราทักทายกันอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะฮะ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนชัยเริกครับดูแลกันนะฮะ1ชั่วโมงโดยประมาณวันนี้7กันยายน2569บางพื้นที่ก็มีฝนนะฮะตลอดทั้งคืนเลยนะช่วงเช้าก็ยังคงต้องเดินทางอาจจะลำบากนิดนึงในเรื่องราวของฟ้าฝนที่อาจจะไม่เป็นใจในเรื่องราวของการเดินทางในวันนี้นะครับก็ดูแลเรื่องราวของการขับขี่เรื่องราวของสุขภาพด้วยกันแล้วกันด้วยความห่วงใยจากทีมงานของเราครับและเช่นเคยนะฮะในชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่เราได้รับการสนับสนุนจากบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวเนสกาแฟโรบัสต้าสองนิ้วเรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองนะฮะแล้วก็ยังมีโอโม่นะฮะผงซักฟอกโอโมสัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับยังมีโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณอยู่ร่วมกันสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเก่าอยู่ด้วยกันครับ0885719422นะฟังเพลงกันนะผมมีงานจากสอนรามเทพพิทักษ์เพลงนี้ไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมนะครับ

ไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมนะฮะงานจากสอนรามเทพิทักษ์ครับเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้กับเราที่นี่ครับ 98.25 พร้อมกับผู้ที่สนับสนุนกับเราครับผงซักฟอกโอโม่นะครับใหม่โอโม่สันชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงครับสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโม่สันชายครับอยู่แล้วก็ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเก่าอยู่ด้วยกันพร้อมกับเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวครับกิจกรรมดีๆยังคงนะอยากให้คุณผู้ฟังได้ส่งซองลุ้นทองนะให้ได้ร่ำรวยไปด้วยกันกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะแจกจริงนะฮะลุ้นกันง่ายๆครับแค่ซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แนบมาพร้อมกับซองเปล่าของเนสกาแฟโรบัสต้านะที่อยู่นั้นจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็ได้หรือจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะหลังจากนั้นก็ส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลนะกับเรา1 2เท่ากับ1สิทธิ์ครับอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องให้พร้อมให้ดีด้วยนะฮะชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ถูกต้องไหมนะฮะเวลาส่งไปลุ้นรางวัลแล้วเป็นผู้โชคดีจะได้นะติดต่อได้สะดวกรีบๆกันนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวมาลุ้นนะเพื่อที่จะได้ทองไปกับเรานะเริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะอยากรวยไม่ต้องขอครับแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีกับเราแล้วส่งเยอะมีโอกาสเยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองนะฮะกิจกรรมดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดนั่นคือผู้ที่อยู่แล้วก็ดูแลไปกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะ 98.25 ฟังเพลงต่อครับงานจากเต๋าสมชายเข็มกลัดครับ

และนั่นก็คือคนเก่งนะฮะงานจากเต๋าสมชายเข็มกลัดครับเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่า 98.25 คุณผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมระดับชาติเลยนะครับที่จะมีขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีของเรานั่นก็คืองานมหกรรมพืชสวนโลกนั่นเองนะฮะคุณฟังที่มีโอกาสได้ติดตามเรื่องราวของข่าวคราวความเคลื่อนไหวก็คงจะได้ทราบกันนะครับส่วนใครที่อาจจะทราบมาบ้างแต่ว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าจะมีขึ้นณช่วงเวลาไหนนะวันนี้วิถีชีวิตสายน้ำพืชพันธุ์มหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ซึ่งนับถอยหลังไปเนี่ยนะฮะก็เหลือเพียงแค่55วันเท่านั้นซึ่งก็จะจัดขึ้นณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจะจัดยาวไปจนถึง14มีนาคม2570นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวใครที่มีโอกาสผ่านมานะฮะก็คงจะเห็นความคืบหน้าในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมนะฮะซึ่งเราจะนับถอยหลังจากช่วงเวลานี้ไปอีก55วันเท่านั้นเองนะซึ่งระหว่างทางเนี่ยนะฮะก็จะมีกิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้เป็นสีสันก่อนถึงวันมหกรรมพืชสวนโลกช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางก็เริ่มมีการปรับปรุงเริ่มมีการขยายช่องทางนะแล้วก็ความพร้อมนะก็ไปเกือบจะ 100% แล้วนะฮะก็คงจะต้องใช้เวลากันอีกนิดหนึ่ง55วันนะนางส่วนของจังหวัดก็ยืนยันว่าเสร็จทันแน่นอนนะฮะมีโอกาสผ่านไปช่วงนี้รถอาจจะติดหน่อยเพราะว่ามีการปรับเรื่องราวของการขยายช่องทางการจราจรนะฮะอาจจะมีการทำงานของเครื่องจักรนะจะเดินทางไม่สะดวกนักนะใครที่นึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะก็จากเส้นทางสี่แยกบายพาสจะไปหนองคายนะครับจากอุดรจะไปหนองคายก็จะอยู่ฝั่งขวามือถ้าจากหนองคายเข้าตัวเมืองอุดรธานีก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะเรื่องราวของสถานที่จอดรถเรื่องราวของความพร้อมเดี๋ยวมีโอกาสจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่า 98.25 บันดุนะครับเดี๋ยวรอติดตามกับเราที่นี่กันแล้วกันตอนนี้ฟังเพลงกันก่อนครับผมมีงานจากไบรอนี่มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยครับ

งานจากเสียงร้องของอมิตาทาทายังครับฉันรักเธอก่อนนั้นไบโอนี่กับเพลงคิดถึงฮะนั่นก็คือเพลงที่เราเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้พร้อมกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณฝนมาแล้วคุณผู้ฟังครับบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมนะอย่าปล่อยเอาไว้ให้บานปลายนะครับ Golden House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญดีๆซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมครับไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้เลยนะฮะที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Golden Houseครบหลากหลายให้บ้านคุณครับอยู่แล้วก็ดูแลกับเราที่นี่ครับในชั่วโมงของเพลงเก่านะฮะนอกจากนี้ยังมีนะฮะอีกหนึ่งนั่นก็คือผงซักฟอกโอโมโอโมใหม่นะฮะโอโมสัญชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชัยครับอยู่แล้วก็ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่า 98.25 นาทีผมยุนชัยฤกษ์อยากจะเพิ่มเติมเพลงครับอยากฟังเพลงไหนในชั่วโมงนี้กับเรานะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ครับ0885719422 0885719422ฟังงานจากแสงปฏิวัติเรืองศรีนะครับนำเพลงของพี่กี้อริสมันพงษ์เรืองรองมาร้องกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเพลงนี้นี่คือทัดทานครับ

0: สุนิตาลีติกุลครับนั่นคือเธอไม่เคยถามนะฮะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะฮะ 98.25 ท้ายชั่วโมงคุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามในชั่วโมงของผมด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเรานะฮะไม่ว่าจะเป็น Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณโอโมสัญชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชัยครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองนะฮะแล้วก็ยังมีบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่ให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้นะฮะเราฟังเพลงเก่าแบบนี้เป็นประจำนะฮะ9 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง10 นาฬิกาครับเดี๋ยวจะส่งกันที่สาระเรื่องราวของอาหารทะเลนะฮะแล้วก็ยังมีก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตนะฮะครั้งที่ยังเป็นก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีนะเลือกเพลงแพ้นะมาเปิดให้ได้ฟังกันแล้วก็แอนนาโรดรุ่งเรื่อกับเพลงเพียงแต่วันนั้นนะฮะมาส่งท้ายกันอย่าลืมนะครับงานมหกรรมพืชสวนโลกนับจากวันนี้ไปนับถอยหลังนะอีกเพียง55 วันเท่านั้นเองนะ55 วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เตรียมมาร่วมงานกับเรานะที่จังหวัดอุดรธานีนะครับส่งท้ายกันนะครับเดี๋ยวจะกลับมา13 นาฬิกาหลังมื้อเที่ยงฟังเพลงลูกทุ่งขอบคุณสำหรับการติดตามชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเลจ
2: อาหารทะเลป้องกันมะเร็งอาหารทะเลที่มีซีเลเนียมสูงอาจช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้นะคะหลังจากส่องกล้องตรวจลำไส้ของอาสาสมัครกว่า800 คนนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่มีระดับซีเลเนียมในเลือดสูงเสี่ยงเป็นเนื้องอกในลำไส้น้อยลง 40% นะคะอาหารทะเลในปริมาณ3ออนมีซีเลเนียมแตกต่างกันเช่นหอยนางรมหอยกาบล็อบสเตอร์กุ้งปูและหอยสเกลล็อบในแต่ละวันร่างกายต้องการซีเลเนียม55 ไมโครกรัมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันโรคต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับ Full Knowledge ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา088 571 9422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิดไว้สู้นิดไว้สู้นิดกระเดือเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิดเด้อ
7: ไว้สู้นิดชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสองโล

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดปองไปกับไอ้บอล
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ่ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ่ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ่ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ่ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: เตรียมตัวให้พร้อม ร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อค

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกงยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคา

0: บครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทอง
1: ตะวันแดง
0: น้ำยาท่านายางที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผ้ากันใส่อยู่ทุกมือนี่นะครับมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อซะเหลือเกินนะครับส่วนมากสิเป็นสารเล่งส่วนมากสิเป็นสารเล่งนะครับพอใส่แล้วมันก็สิมีปัญหาตามมาค่อนข้างสิหลายบ่ว่าเรื่องของเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดอายุการกรีดอายุการใส่งานสั้นซั่นเด้ให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำยางไหลกระท่อนกระแท่นไหลออกมาแล้วบ่ไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่ไหลออกมาถึงน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มซั่นเด้แต่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันยังพากันใส่อยู่เพราะว่าบ่ฮู้สิพากันหาอีหยังมาใส่หาอีหยังมาท่าย้อนว่าอยากได้ผลผลิตที่มันหลายขึ้นหลายกว่าเก่าก็เลยต้องพากันหามาใส่หามาท่าอยู่เป็นประจำประจำนะครับคันตัดอกตัดใจจากน้ำยาท่านาหยางบ่ได้ฟังทั้งนี้พี่น้องนะครับคันตัดอกตัดใจบ่ได้จำเป็นสิใส่อีหลีจังได๋ก็ต้องใส่ระบ้าเอกโซเลฟังทั้งนี้ครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับเป็นเครื่องยาบำรุงอีพอยแม่เป็นเครื่องยาบำรุงเป็นเครื่องยารักษาเป็นเครื่องยาป้องกันโรคไปในตัวเลยนะครับใส่ไปแล้วนี่ที่ห้วยโรคหากเน่าเหงาเน่าโค่นเน่าเปลือกเน่าหายอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายนายางบ่ตายหนึ่งต้นยางบ่ส้มอายุยืนยืนนะครับเพราะว่ามันเป็นยาบำรุงพร้อมเด้ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับยังไปซอยขยายท่อน้ำยางนะครับเพชรให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วนะครับเห็นผลไวปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดประหยัดนะครับคันท่าไปแล้วนะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องตกอกตกใจครับบ่ต้องท่าใหม่นะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกห้ำบ่ต้องท่าใหม่ครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปานใดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับบ่ต้องเอามาลองใส่ทั้งเบิดดอกครับมีสวนยางอยู่20 30ไร่5ไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งเบิดครับบ่ต้องเอามาท่าเบิ่งทั้งเบิดดอกแบ่งมากจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วเว้าให้ฟังบ่นะครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอนี่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันครับบ่าวเอกโซเลตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาคันแม่นเฮาฮู้จักกันไว้กว่านี่ติห้วยอีพ่อแม่นี่พากันเบิดหนีเบิดสินแล้วเพิ่นหันว่าจังซั่นเด้ใส่แล้วนี่โอ้ยถึกอกถึกใจมากคักมากแห้งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมซื้อแล้วซื้ออีกเพิ่นว่าเบิดแล้วอีพ่ออีแม่นี่บ่ไปใส่ดอกย่างเขาร้านนี่ถามหาเลยโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่นว่าเด้อีพ่อนั่นลองเบิดใส่แล้วบ่ผิดหวังอีหลีแม่นควบเบาเอกโซเล่เว้าอีหลีพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222หยุดทุกปัญหาของการกรีดยาง ด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคาก็บ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองบรรจุ500ซีซีนะครับบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าซื้อไว้จังได๋นะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวจักหน่อยนะครับ
1: ครับครับสำหรับผมชื่อกับนายเรืองฤทธิ์แก้วบังครับ
0: ครับผม
1: ชื่อเรียนกับจนมาเขาเตือนมาทั้งเรื่องว่าสั่นครับผม
0: สร้างเรื่อง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านสิวดมครับผม
0: บ้านสิวดมตำบล
1: พรเจริญนี่แหละครับผม
0: อำเภออ
1: ำเภอพรเจริญครับ
0: จังหวัดบึงกาฬเนาะครับ
1: บึงกาฬเนาะครับ
0: บ้านนี้ถามคนเฮาประกอบอาชีพเช่าสวนยางนี่เฮ็ดมาโดนไป
1: เฮ็ดมาก็ห้าหกปีแล้วนะครับผม
0: เฮ็ดมาห้าหกปีแล้วยางเขาเฮ็ดหลายไร่บ
1: ่ส่วนมากก็ของจะขวางกับว่าหลายสิเป็นกีดรับจ้างเขาครับผม
0: มีกีดรับจ้างมีของเจ้าของของเจ้าของประมาณเท่าไรครับ
1: มันมีอย่างอยู่200กว่าต้น
0: 200กว่าต้น
1: อยู่ประมาณ3 4ไร่ครับผม
0: ประมาณ4ไร่เนาะ4 5ไร่นี่เนาะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าส่วนมากก็รับจ้างไปนําเฮ็ดของเจ้าของไปนํา
1: ครับผม
0: ถามก่อนยางนี่ตั้งแต่เปิดนายางเริ่มกีดมานี่ผลผลิตเป็นจังได
1: ๋ผลผลิตมันก็ตามฤดูกาลเวลาช่วงมันออกก็ออกช่วงมันช่วงใบพิษใบพิษหยังก็มันก็ธรรมดานิดๆน้อยๆครับผม
0: บ่
1: ครับกับพ่อได้อยู่ได้กินนั่นละ
0: พ่อได้อยู่ได้กิน
1: ครับผม
0: พ่อได้ซื้อรถงามๆขี่
1: ผู้เพิ่นนั้นนี่เป็นของเจ้าของเขาเจ้าก็ได้หลายอย
0: ู่
1: บ่อดนะครับ
0: เจ้าบอกง่ายๆผลผลิตนี่เป็นตามช่วงตามฤดูกาลเนาะ
1: ครับผม
0: เราบ้านนี่เคยคิดหายาท่านายางมาใส่บ่ถ้าเพิ่มผลผลิต
1: ก็ใส่มากรู้สึกว่าสิเป็น4ปีเด้ครับจะใส่มากนี่ครับผม
0: ใส่ท่ามากนี
1: ่ครับผม
0: เป็นจังได๋บ่ฟังกันใส่ของตลาดทั่วไปบ่
1: ตราตัวไปผู้นั้นก็ว่าดียี่ห้อนั้นดียี่ห้อนี้ดีก็เอามาใส่มาใส่มันก็ค้ากันไป
0: มันเป็น
1: บางต
0: ั
1: วถ้าออกมาแล้วก็บ่ตอบโจทย์ก็มีครับผม
0: บ่ตอบโจทย์มันเป็นยังไงที่ว่าบ่ตอบโจทย์นี
1: ่คือกีดไปบ่ได้คือการไหลของน้ํายางก็คือว่าไหลแบบที่เรียกว่าบางยี่ห้อก็ออกหลาย
0: ออกหลาย
1: ครับ
0: เป็นจังไงความเข้มข้น
1: เข้มข้นนี่หาบ่พอครับผม
0: มันเป็นจังไงคือว่าออกหลาย
1: ออกหลายได้ทีละปู2ปูก็มีบางเม็ดครับผมแต่ว่าเวลาเฮาคนออกมาแล้วมันสิใครออกมาครับเป็นน้ำ
0: โอ้น้ำน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาหลายโพด
1: ครับผมครับผม
0: น้ำยางนี่ไหลหน่อยแต่ว่าน้ำเลี้ยงนี่หลาย
1: ครับผม
0: ตื่น
1: ก็เฮ็ดให้นายางนี่กีดเปลือกนึงก็แข็ง
0: เปลือกแข็ง
1: ครับ
0: รับแต่เม็ด
1: รับเม็ดแน่กับเวลาที่กีดได้แต่ละต้นใส่เวลาหลายพอต้องเคี่ยนาอย่างทําความสะอาด
0: แคกเลยเป็นบ
1: ่มันสิออกมาเป็นเส้นคือจังนั้นครับผมนั่นแหละปัญหา
0: แสดงว่าเปลือกแข็งกีดยากน้ำยางไหลกระท่อนกระแท่น
1: ครับผม
0: อันยี่ห้อบางยี่ห้อไหลๆอยู
1: ่ถ้
0: าหางน้ำเลี้ยงหลาย
1: ครับผมครับผม
0: มันเฮ็ดให้ต้นส้มบ่คันน้ำเลี้ยงออกได้หลาย
1: ห่วยมันก็เป็นต้นยางคือเก่าแล้วครับมันแต่ว่าจักสิจักคือในบ่สนบ่ได้เบิ่งมันแหละครับผม
0: ครับผมคือจังซี่คันน้ำเลี้ยงออกมาหลายบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนําการใส่น้ํายาท่าท่านายางนี
1: ่ครับ
0: เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํายางนี่น้ําเลี้ยงมันสิไหลปนออกมานําคันพอไหลปนมาหลายนี่มันก็เฮ็ดให้ต้นเฮาส้ม
1: ครับผมครับ
0: ตายก่อนกําหนดนั่นน่ะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: มีอันนี้ปัญหาที่เจอครับที่ว่าตายน้ํากลนี่ก็มีครับผม
0: แม่นบ
1: ่ครับผม
0: บาดนี้มารู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่
1: อพอดีฟังวิทยุโทรถามตะมื้อแรกเลยผมโทรหาเลยพอได้มาล่องแล้วนี
0: ่เออเอาเป็นยังไง
1: โอ้ยครับผม
0: มันเป็นยังไงแน่พอล่องแล้ว
1: ตอบโจทย์ได้ดีประทับใจหลายครับผมเพราะว่าน้ํายางก็ออกต
0: ้
1: องเข้มข้นนี่ได้เต็ม
0: ได้เต็มเต็มยังเต็มกระโปรงเต็มแบบนี้บ่
1: คนนี่คือเต็มแบบนี้แหละครับเนี่ย
0: อันนี้จังมีดนี่อันนี้จังมีดนี
1: ่นี่ยาง2เมตรครับผมน
0: ี่
1: คร
0: ับ ผมบ้านพี่น้องนี่ยาง2เมตรนี
1: ่ครับ
0: ของสร้างเรื่องนี่2เมตรหลังจากท่าแล้ว
1: ครับผม
0: อันเปลือกที่เคยว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปว่าเปลือกแข็งๆหรอพอใส่ตัวนี้แล้วเปลือกมันเป็นยังไง
1: เปลือกนิ่มนี่คือว่าความนิ่มนี่ให้เต็มเลยครับตัวนี้ครับพานครับผม
0: เปลือกนิ่มนี่ให้เต็ม
1: ครับ
0: เต็มร้อยเลย
1: เต็มร้อยเลยครับผม
0: บาดนี้น้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาบ
1: ่แอบสีบ่มีครับผม
0: บาดเวลาคนหยอดน้ำกรดนี่มันเหนียวตุย
1: ครับผมถูกต้องครับถูกต้อง
0: แต่กี้มันสิเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงมัน
1: ครับผมครับผม
0: เดี๋ยวมือนี้ผมใส่พี่เรื่องนี่หยอดน้ำกรดให้ผมเบิ่งเพราะตัวนี้ท่านได้หยอดน้ำกรดมัน
1: ยั่งครับผม
0: ใช้เอาน้ำกรดจะมาหยอดให้เบิ่งกันน่ะ
1: นี่ได้พี่น้องครับ
0: นี่พี่น้อง
1: ครับผม
0: นี่เฮาหยอดน้ำกรดแล้วนี
1: ่ระยะเวลานะครับเอาประมาณซ้ำนี้แล้วครับผม
0: โอ้ยมันคือเริ่มเหนียวเร็วแท
1: ้ครับ
0: ไม่ได้การระบาดพี่น้อง
1: ครับมันออกหลายมันก็ต้องใส่หลายครับ
0: โอ้2เมตรนี่คือวิธีการหยอดน้ำกรดเอามันแข็งเร็วคือแข็งเร็วแท้โอ้นี่แหละพี่น้อง
1: ครับ
0: เริ่มแข็งแล้วแข็งเร็วพร้อมน้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยตัวนี
1: ้ครับผมเห็นป่ะซ้ำนี้ก็แข็งแล้วครับผม
0: เพราะว่าคันน้ำเลี้ยงมันออกหลายย้ำคนมันสิเป็นยังไงก็พี่เรื่องมันจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: ครับผมครับผม
0: มันน้ำนั่นนั่นคน
1: ครับใส่เวลาโดนส่วนสิย่างในแต่ละต้นก็เอายุหันแล้วครับผม
0: เสียเวลาเวลา
1: เสียเวลาเวลา
0: คือใจแห้งบ่กับโซเลพาราเนี่ย
1: ประทับใจครับผมถามว่าประทับมีประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ไม่พี่น้องทุกคนนี่ ลูกหลานสิแนะนำให้ใส่ตัวนี้หมดพุ่นล่ะครับผม
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: ถือว่าคือใจแห้งแล้ว
1: ครับผม
0: มั่นใจบ
1: ่มั่นใจครับ
0: เอาจังซี่อยากให้บอกความประทับอกประทับใจฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราบอกความประทับใจของเจ้าของให้เพิ่นฟังเชิญชวนเพิ่นมาใส่คือเจ้าของเบิ่งหาเพิ่นได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเรื่องนะ
1: ครับผม
0: ครับเชิญครับ
1: ครับผมบอกทุกคนล่ะครับหมู่พวกเพื่อนฝูงเกษตรกรน้ำกันครับผมการที่ว่ามาพอผลิตพันธุ์ตัวนี้โซเลนี่จากที่ผมลองใส่มาผมก็อยากแนะนำให้หมู่พวกลองเปิดใจเบิ่ง
0: ครับ
1: ว่ามาใส่ผลิตพันธุ์ตัวนี้เพราะเขาก็ตอบโจทย์เฮาอยู่แล้วว่าเปลือกยางก็นิ่มหน้ายางก็สะอาดเนียนความเข้มข้นก็มีก็ลองเปิดใจมาเบิ่งครับผมนะโซเล
0: ่ครับผม
1: ครับผมครับครับ
0: ซับนี่แม่นบ่
1: ค
0: ุณพ่อ
1: ครับผม
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากช่างเรืองหรือว่าพี่เรืองนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนก่อคุณพี่
1: อยู่บ้านศรีอุดมครับผม
0: บ้านศรีอุดมตำบลพรเจริญ
1: ครับผม
0: อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ฟังผมเอกโซเล่กับพี่เรื่องคุยกันอยู่นะครับพี่บ่ทันได้เคยใส่ก็อยากให้เปิดโลกเปิดใจจักน้อยเนาะ
1: ครับ
0: พ่อเนาะอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลฝากไว้ซํานี้จักติดตามผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขสุขคนสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเพื่อนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อรากับบ่มีเชื้อราดำกับบ่มีราย่อยกับหายราชมพูกับบ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่า

เดี๋ยวมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับสิเว้าถึงเรื่องของน้ำยาท่านายางที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีทั้งราคาถูกมีทั้งราคาแพงมีหลายรุ่นหลายสูตรมีหลายยี่ห้อบอกง่ายๆพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เข้าร้านแต่ละเทื่อนี่ห้อยเลือกบ่หวาดบ่ไหวพุ่นแล้วจักสิเลือกยี่ห้อได้ดีนะครับซื้อยี่ห้อนี้มาใส่แล้วรู้สึกว่าไหลดีอยู่แต่ว่าใส่มาสักพักแล้วก็เป็นกระท่อนกระแท่นบ่ถูกอกถูกใจก็พากันเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นบอกง่ายๆล่องผิดล่องถูกอยู่ทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่นั่นส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนหลายสิเป็นสารเหล่งสารเหล่งมันเป็นจังไดบ่ติอีพ่อยแม่พอเฮาทาลงไปในต้นยางเฮาเวลากรีดไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางนะครับคันน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางมันก็สิน้อยมันก็สิต่ำและที่สำคัญยางบ่ได้น้ำหนักเป็นโฟมเป็นฟองอากาศบอกง่ายๆพอเอาไปนอนข้างคืนอยู่ร้านนี่ห้วยตื่นเช้ามาแปะเลยแปดว่ามันขนมโคกหมดแล้วนั่นแหละครับคือปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันพบพ่ออยู่เป็นประจำประจำพ่ออยู่ทุกปีพ่ออยู่ทุกฤดูกาลนะครับแต่ว่ากับพากันหลีกเลี่ยงบ่ได้ขนาดหู้ปานนั้นก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนอยากได้ผลผลิตหลายย้อนอยากได้ผลผลิตเพิ่มนะครับคันบ่ใส่นี่แล้วบ่าวเอกโซเล่คันบ่ใส่มันก็ไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับท่อนกับแท่นโพดจักสิเฮ็ดจังได๋ก็เลยจำเป็นต้องใส่ทดลองยี่ห้อนั้นแน่ทดลองยี่ห้อนี้แน่พอใส่ไปแล้วรู้สึกว่ายี่ห้อใดไข่แน่ยี่ห้อใดดีกว่าหมู่แน่ก็ใส่โดนเติบพอใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ต้นยางส้มนายางตายหนึ่งเปลือกแข็งกีดยากต้นยางตายก่อนกำหนดบอกง่ายๆพอกีดได้สิบปีต้นๆนี่ต้นยางเริ่มตายเริ่มส้มนี่โอ้ยมันก็อุกประเทศอยู่ได้อีพอยแม่คันใส่ปลูกไม้นี่ป้าโทใส่เวลาอีกหกเจ็ดปีพุ่นสัวสิได้กีดนะครับเสียเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเฮาควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับคันแก้ไขบ่ทันมันสิแย่โซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่ให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางนะครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลไหมที่เฮากรีดนี่เปลือกหุ่มเร็วหุ่มไว้ท่านอกท่านใจซะเน่เห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกห่างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนอกจากนั้นนะครับใส่ไปแล้วนี่เรื่องของเชื้อราที่เคยกวนกิดกวนใจที่เคยระบาดอยู่ในสวนยางพาล่าของพี่น้องเกษตรกรเฮาสิหายไปนะครับเพราะว่าโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยบอกง่ายๆคันท่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลงไปแล้วติเชื้อราในย่านก็ปอบพ่อพระเห็นแล้วนี่วายสักบุบๆตายรัดแล้วอีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าก็อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประหยัดประหยัดใส่แล้วดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับหอดย่ำกีดก็กีดได้เลยนะครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้อคันเกิน3ชั่วโมงไปแล้วนะครับหาซื้อได้แล้วครับมื้อนี้ตามร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายร้านขายสินค้าการเกษตรทุกสาขาทุกบอนทุกหม่องของประเทศไทยเลยนะครับอีพอยแม่ไปถามหาเบิ่งสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองมันสิดีคือผมเว้าเอกโซเล่เว้าบ่มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วว่าดีว่าจังสั่นว่าจังซี่เพิ่นเว้าให้ฟังติดอกติดใจแห้งมันสิแม่นจังสั่นบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับจังสิฮู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้
อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากให้ต้นยางอายุยืนอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้น้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเชื้อราต่างๆหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหายแท้แน่นอนนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยานถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีนะครับเดี๋ยวคุณพี่เพิ่นสีอยู่บ้านไหนตำบลไหนเดี๋ยวเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าชื่อพี่ฟ้าจำใสครับบุษภาด้วยจ้ะอยู่บ้านนุนสังสีจ้าตำบลบ้านส่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณพี่ฟ้าแจ่มใสซื้อเรียนซื้อยังคุณพี่
1: ซื้อแจ่มค่ะ
0: พี่แจ่มเนาะฟ้าแจ่มใสเอาซื้อกลางๆซื้อว่าคุณพี่แจ่มถามพี่แจ่มก่อนเฮ็ดหยังจักไร
1: หยังทั้งหมด13ไร่จ้ะ
0: ประมาณ13ไร่เฮ็ดมาโดนไปพี
1: ่เฮ็ดมากะตั้งแต่ปลูกมากะ10กว่าปีจ้ะ
0: 10กว่าปี
1: ค่ะ
0: เอาเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกันหน่อยผลผลิตเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเว้าให้เพิ่นฟังกันน่ะ
1: ผลผลิตกะพี่กับกีดมาตอนนี้3 4ปีจ้ะ3 4ปีผลผลิตกะช่วงหนาหนาวก็โอเคค่ะ
0: ครับหนาหนาวโอเค
1: หนาหนาวโอเค
0: แล้วหนาแรงเป็นยังไงเนี่ย
1: หนาแรงกะอืดๆเนี่ยจักหน่อย
0: มาถามคุณพี่แกมก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงที่ผลผลิตของต้นยางเฮานี่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ผลผลิตบ่เต็มที่
1: ค่ะ
0: พี่ได้หาตัวซอยหาแนวมาท่าหนายางให้น้ํายางมันไหลบ่เคยบ
1: ่หาคิดหาอยู
0: ่อ๋อก็คิดหาอยู่เราเคยเอามาใส่บ่
1: กะมันมีบางตัวเห็นไผว่าโอเคกะเอามาลองเบิ่งจ
0: ้ะได้ยินหมู่เขาว่าตัวใดดีก็เอามาท่าเบิ่ง
1: จ้ะ
0: ตัวนี้ดีได้ยะยําตัวนี
1: ้
0: ท่าแล้วน้ํายางไหลดีก็ไปหามาใส
1: ่จ้ะลองเบิ่งจ้ะ
0: ลองเบิ่งมาถามพี่แคมก่อนตอนใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน
1: ่ไหลแน่บ่ไหลแน่เน
0: า
1: ะ
0: ไหลแน่บ่ไหลแน่มันมีน้ําเลี้ยงปนมาบ
1: ่กะมันครึ่งๆบางทีคือเต็มโป๊ะเนาะแกเอามาน้ําเลี้ยงมันก็เป็นครึ่งๆอ่ะ
0: โอ้แบ่งครึ่งกันเลย
1: อ้าวแกออกมาเบิ่งคือเต็มโป๊ะเคลื่อนหลายบ่ดึงออกมาหาว่างข้างนอกมันหยอดมันเหลือ
0: มันแฟบลงโอ้แสดงว่าที่ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันไหลทั้งน้ํายางไหลทั้งน้ําเลี้ยง
1: ใช่จ้ะ
0: บ้านนี้ให้ถามพี่แจมก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: หวายทีแรกกับพี่เป็นคนมักฟังวิทยุเน
0: า
1: ะ
0: มักฟังวิทยุ
1: เห็นเพิ่นเปิดเพลงสถานีเนี่ยนะเพิ่นก็โฆษณาอันโซเล่พุ่นน่ะฟังผู้นั้นผู้นี้เพิ่นก็โอ้ดีคักเน
0: า
1: ะเพิ่นว่าโอ้น้ํายางไหลดีจากไหลบ่ไหลก็ฟังมาเรื่อยๆ
0: ฟังวิทยุฟังเขาเว้ากัน
1: ฟังเขาเว้ากัน
0: ครับ
1: บ้านนี้มีพี่คนอยู่ในบ้านเพิ่นสิเป็น FC อันสาวคําลาเนี่ย
0: เพิ่นเป็น FC สาวคําลา
1: เออฟังก็ฟังคู่มื้อก็ฟังคือเดียวกับเอื้อยเน
0: า
1: ะ
0: พี่แจมนี่มีร้านค้าเป็นร้านสาขา
1: ใช่เป็นร้านค้าชุมชน
0: ร้านค้าชุมชนก็เลยเขาเลยว่าใจแจมจะคู่บ่ไปเอาโซเล่พาราลงมาขายแน่แม่นบ
1: ่บอกกับแม่ค้าเออ
0: ไปบอกแม่ค้า
1: เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้า
0: พี่แจมนี่เป็นกรรมการ
1: ใช่เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้าชุมชนแต่ก่อนพี่ก็ยังบ่ได้ใส่นะก็ยังบ่ได้เสื้อ
0: บ่ทันได้เสื้อให้พูดไปลองยาก่อน
1: เพิ่นใส่บัดนี้พอเพิ่นใส่ปุ๊บ
0: เพิ่นมาบอกให้ฟัง
1: เพิ่นว่าโอเคได้ให้เพิ่นว่าเฮาใส่แล้วลองเพิ่นว่ากีด 2-3 เมตรเต็มโป๊ะเพิ่นว่าปกติเฮาใส่ตัวอื่นยางมันบ่ไหลนะเพิ่นว่าเพิ่นเอามาลองเพิ่นก็ใส่ก็ยังบ่ได้เสื้อเด้อล่ะ
0: ครับ
1: ก็ถามเพื่อนบัดนี้มีญาติอันส่วนใกล้ๆเพิ่น
0: ครับ
1: เพิ่นว่าเฮ้ยลองแม่เฮาลองนี่เพิ่นโอเคได้เพิ่นว่าน้ํายางมันไหลอีกส่วนนึงอ่ะญาติเพิ่นก็เอาไปใช้
0: ไม่พี่แคมนี่ฟังอยู่2ส่วน
1: ฟังอยู่2ส่วนพี่เป็นคนที่บ่ได้เสื้อหยังง่ายๆ
0: โอ้บาดบ่เสื้อยังไง
1: เป็นคนฟังกับเบิ่งนํา
0: บาดนี่พอพี่แคมเอามาใส่เป็นจังได๋เป็นคือเขย่าเว้าบ
1: ่ว้ายแม่นความเขาตัว
0: มันเป็นจังได๋แม่นความ
1: เขาปกติถ้ากีดยางหน้าฮ้อนเนาะของพี่มันสิไหลพออะยอนั่นน่ะกีดข้าวเดียวบางทีย่างไปสุดแถวกลับมามันเศร้าไหลแล้ว
0: โอ้มันไหลกับเปียกกับปล่อย
1: แม
0: ่นแล้วตัวนี้เด้พอใส่โซเล่
1: ป่ะล่ะพอมาใส่โซเล่เนาะอ้าวปัดถึงเวลากีดยางแล้วกลับบ้านปุ๊บเนาะถึงเวลามาหยอดยางปุ๊บยางเฮายังบ่ทันเศร้าไหลแม่เพิ่นน่ะปกติกีดสุดแถวเนาะของพี่มัน13ไหลเนาะกีดสุดแถวนี่กลับมาเอามันเศร้าแล้วพอใส่ตัวนี้ปุ๊บอ่ะลองปุ๊บมาหยอดยางปกติชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเฮาหยอดได้แล้ว
0: ครับ
1: พอมาใส่โทเล่ตัวนี้นะไล่เบิ่งเวลาเฮาก็จับเนาะเป็นคนมักพิสูจน
0: ์ครับๆ
1: 3ชั่วโมง
0: โหประมาณ3ชั่วโมงจังสิเริ่มหยุดไหล
1: 3ชั่วโมงหยุดไหลคือตอนเฮากรีดเนี่ยพี่เป็นคนกรีดยางสิฮู้เนาะ
0: ครับ
1: ดึงมีดนี่เพิ่นสิไล่น้ำหลังมีดนะ
0: โอ้แล่น้ำคนมีดเลย
1: แม่น
0: เปลือกนิ่มบ่พี่
1: เปลือกนิ่มกรีดง่ายสังเกตเวลาเฮาใส่เนาะเปลือกที่หุ้มยางที่ปกติเฮากรีดแบบหน้ายางมันสิเข้าแกนเข้ายางคืออันนั้น
0: คร ับ
1: คือเพิ่นสางสมานแผลนะ
0: โอ้สมานแผลได้เร็ว
1: ใช่ใช่ความรู้สึกความแตกต่างมันไอเนี้ย
0: คือประโยชน์ของโซเล่พาราเนี่ยคือรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหล
1: แม่น
0: เป็นคือเว้าบ่
1: แม่นเป็นคือเว้า
0: บัดนี้อยากให้พี่แก้มนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพี่เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าพ่อพี่ใส่โซเลพาราแล้วเป็นจังได๋แน่อยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
1: กาจากที่พี่เคยใส่เนาะเป็นคนที่บ่ค่อยเชื่อหยังง่ายพอมาลองใส่โดยตัวเองน่ะคือมันโอเคอ่ะจากปกติปริมาณน้ำยางที่เขากรีดหนาแรงน่ะมันจะบ่ได้แบบเนี้ย
0: ครับ
1: อ้าวพอมาใส่ตัวเนี้ยน้ำยางก็ไหลดีกรีดก็ง่าย
0: ครับ
1: ผลผลิตที่เขาได้น่ะปกติเกือบ10กว่าเมตรถ้าเป็นหนาแรงยังบ่เต็มโป๊ะ
0: อันนี้ยังมีอันนี้ได้หลายนี่3เมตรบ่น
1: ี่3เมตรค่ะ
0: เบิ่งพี่น้องรุ่นโป๊ใบแห้งบ่ได้ยานของคนเสีย
1: 3เมตรเต็มโป๊ะ
0: โอ้
1: คือเขาสามารถคือว่ากรีด5เมตร6เมตรนี่เท่าโจขายได้เลยเด
0: ือ
1: นนึงเนี่ยจากปกติ2รอบพี่ขาย2รอบ
0: ครับ
1: คือมาใส่ตัวเนี้ยพี่ขายได้ 4-5 รอบ
0: แสดงว่าได้เงินหลายกว่าเก่า
1: แม่น
0: พี่แจม
1: เอ้ย
0: ยิ้มเปยๆพี่แจมยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อจ้า
0: สำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพี่แจมฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซั่นนี่นะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลอีพ่อยแม่
1: จ้า
0: ซอยสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ได้ดีนะครับสำหรับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกราฟผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: นะโว้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: โมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
5: แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอม
3: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร091684045คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บ่ายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
6: บุญบังไฟ
7: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000บาทรับ คืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทอง

0: 说的哈拉皮面发西汤
1: 到晚间
0: ผมเอกโซเล่มีแนวมาบอกให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาท่านายางเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆเขตหลายๆจังหวัดนะครับเคยถามเบาเอกโซเล่มาซะเด้เบาเอกโซเล่เจ้าก็หามาให้แน่เป็นหยังน้ำยาท่านายางแนวท่านายางที่มันท่าแล้วเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีๆแต่ว่าน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาเปลือกกระนิ่มกีดกระง่ายหามาให้เนี่ยเป็นยังเพิ่นว่าเด้คันอยากให้ดีก็นั่นนั่นติซุ่มเชื้อล่าดำล่าชมพู่ล่าย่อยนั่นถ้าลงไปแล้วให้มันเสียไปเลยให้มันหายไปน้ำกันนั่นมันมีบ่เจ้าลองคิดคนเจ้าลองหามาให้มูไข่ใส่เนี่ยเป็นยังเพิ่นพากันว่านะครับมาแล้วครับพี่น้องมื้อนี้มาแล้วนะครับสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยากได้สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยากใส่นะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่พ่อยแม่เอ้ยใส่ดีดีเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบทสรุดมีดนะครับซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่ก้อนแน่นก้อนแกนก้อนแข็งบ่เป็นโฟมบ่ฟาวบ่รีบบ่ฟอบ่ท่านน่ะสำหรับก้อนยางน้ำหนักดีดีนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่นะครับหรือว่าโรคไฟท็อปทอราโรคที่พี่น้องเกษตรกรแนมเห็นใบเหลืองๆแล้วขูลงดินคักๆนั่นล่ะเขาเอิ้นว่าโรคไฟท็อปทอรานะครับโรคไฟท็อปทอราโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหักเน่าเงาเน่าข้นเน่าได้พร้อมนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดไปนี่แผลบอบๆซ้ำเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทท่าได้ตั้ง500ต้นนี่พ่อแม่นะครับบ่แม่นหน่อยๆนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดท่าลงไปแล้วมันดูดซึมไว้มันออกฤทธิ์ได้ท่านอกท่านใจพี่น้องเกษตรกรนะครับหลังจากท่าไปแล้วนี่ติอีพ่อไอ้แม่คันมันเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกห่ําฝนตกถึกน้ําถึกบ่ต้องท่าซ้ํานะครับบ่ต้องท่าซ้ําเด้ออีพ่อไอ้แม่นะครับเวลากรีดนี่ห้วยน้ํายางไหลน้ําก้นมีดลิดๆๆพุ่นแล้วทกมีดเกี่ยวบ่ทันพุ่นว่านะครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่เอ้ยหลังจากที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วติคอยว่ามันกรีดกกงิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยกับบ่ปานกรีดนิ่มนิ่มกรีดง่ายง่ายแต่กรีดนี่กรีดดังแคกแขกอยู่ว่ามันเสียงนาฬิกาปลุกแหงหน้าขึ้นทั้งฟางสิว้ายสั่นฮอดปลายพุ่นแล้วไข่นกตกลงใส่หน่วยตาพุ่นได้บ่ธรรมดานะครับปลายสั่นอยู่เที่ยๆนะครับแต่กรีดมันเปลือกมันแข็งบ่ต้องเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับบ่ต้องเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีอย่างอยู่หลายๆไรกับบ่ต้องเอามาทดลองทั้งหมดบ่ต้องเอามาท่าเอามาใส่ทั้งหมดนะครับเอามาจัก10ต้น20ต้นจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับเอามาท่าเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลว่าบ่แล้วลองเปรียบเทียบเบิ่งกับสารท่าหน้ายางหรือว่าน้ํายาท่าหน้ายางที่เคยใส่มาก่อนหน้านี้ว่าพอใส่โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองแล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันต่างกว่าเก่าหลายบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122 อยากเบิดหนี้เบิดสินอยากลืมตาอ้าปากได้อยากมีเงินหลายๆในทงส่งหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายสมจิตมั่งคนอยู่บ้านน้องแหลงหมู่ที่1ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
0: ครับผมคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อสมจิตนามสกุล
1: มาลำโกนครับ
0: มาลำโกนเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อยู่บ้านน้องแหลงหมู่ใดพ่อ
1: หมู่1ครับ
0: บ้านน้องแหลงหมู่1ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องนะครับคุณพ่อเฮ็ดหยังจักไรครับผม
1: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่ครับ
0: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่เฮ็ดมาโดนไปพ
1: ่
0: อ
1: เฮ็ดมาได้ที่ว่า9ปี10ปีแล้วครับ
0: เฮ็ดมา9ปี9ปี10ปี
1: ครับ
0: อ้าว
1: แล้วพอเริ่มกินนะครับ
0: โอ้แต่พอเริ่มกีด
1: มุ้งมุ้งเริ่มปูบ่ได้เกี่ยวครับ
0: โอ
1: ้เอาอันนี้เริ่มกีด
0: เริ่มกีดมาเก้าปีสิบปีแล้ว
1: ครับ
0: กระบวกเขาไปอีกประมาณ6-7 ปี
1: ครับ
0: แสดงว่าเฮ็ดสวนยางมาประมาณ10 กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้ถามคุณพ่อก่อนตั้งแต่เริ่มกีดมานี่ผลผลิตเป็นยังไงแม่คุณพ่อ
1: ผลผลิตมากอะขายกะมันกะเป็นน้ำราคาเนาะครับเนาะ
0: ครับผม
1: ลังเทียมมันกะได้แปดไร่นี่มันกะได้ขายสิบห้ามันกะขายได้เท่าละ 8,000 9,000
0: ได้ประมาณ 8,000 9,000 ขึ้นอยู่กับราคาเนาะคุณพ่อเน
1: า
0: ะอ
1: ยู่ขึ้นกับราคา
0: ผลผลิตนี่จำได้บ่8 9ไร่ได้เท่าไรจักตันเท่าไรจักกิโล
1: 8 9ไร่นี่ประมาณจัก300กว่ากิโล
0: ประมาณ300กว่ากิโลเนาะต่อวิ่งต่อ15มื
1: ้อต่อ15มื
0: ้อ15มื้อได้ประมาณ300กว่า
1: ครับ
0: ประมาณ 3-400 โลนี่เนาะพ่อเนาะได้ประมาณนั้นบัดนี้ถามคุณพ่อก่อน
1: ครับ
0: ผลผลิตนี่มันขึ้นลงๆหรือว่ามันได้300กว่าตลอด
1: มันขึ้นลงๆนี่ครับบางที่มันกะยางมันกะไอ้ลังเทียมันกะบ่ออกหลายมั้ยครับ
0: โหลังเทียกะบ่ออกหลาย
1: ครับบางที่มันกะออกหลาย
0: ขนาดฝนนี่ออกหลายแน
1: ่หน้าฝนก็ออกหลายหน้าน้ําแห้งหน้าออกหลาย
0: ธรรมดาหน้าน้ําออกหลายมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติ
1: ครับ
0: ถ้าเฉลี่ยแล้วก็สิได้8 9ไร่เฮาได้วิกละประมาณ 3-400 กิโลเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ผมไปซื้อของร้านค้า
0: ครับผม
1: ของร้านค้าก็ไปเห็นผู้คนมาขายอันนี้ล่ะโซเลพาร่านี่ล่ะ
0: ครับผม
1: ผมก็เลยเอามาทดลองเบิ่งเอามาทดลองเบิ่งแล้วก็เอามาทดลองเบิ่งกับมาท่ามีด1 2มีดนี่ล่ะครับ2มีด
0: พี่น้องเบิ่ง
1: 2มีดนี
0: ่พ่อใหญ่สมคิดใส่หมวกกันน็อกอีพ่อเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนมันมีขายอยู่ใส่ถ้วยรุ่นนี่เจ้าโอ้ยโอ้เฮ็ดมาโดนไปยังสิคือเฮ็ดตอนใส่โซเลพาร่า
1: ผมก็จะเริ่มใส่โซเลพาร่านี่แหละ
0: ก็เลยเริ่มใส
1: ่เริ่มใส่หมวกกันน็อก
0: ฟังก่อนพี่น้องปกตินั่นใส่ถ้วยทั่วไปเนาะใส่ถ้วยลอกยางทั่วไป
1: ครับ
0: บาดนี้พอมาใส่โซเลพาร่าใส่หมวกกันน็อกถามอีหลีห้ามตัวเด้อ
1: ครับ
0: กระโปรงนี่จักมีดกว่านี่
1: 2เมตรครับ
0: 2เมตรพี่น้องกระโปรงนี่พ่อใหญ่สมคิดว่า2เมตรช่วงนี้มันช่วงหน้าแรงขึ้นนาน
1: หน้าแรง
0: หน้าแรงนี่ดิแม่นบ
1: ่ครับ
0: ขนาด
1: หน้าหนาว2เมตรสิบ่ล่นบ่ครับ
0: ก็สิเริ่มตั้งแต่หน้าแรง2เมตรซื้อได้อยู่ไสของอันถ้วยรุ่นนี้พ่อใหญ่สมคิดเจ้าก็โพดโพดเลย
1: หาที่ว่าบ่ได้คุณเอาถิ่นเจ้ามาไปเก็บมาได้ไล่โผล่อยู
0: ่ได้ได้หมวกกันน็อกมาเฮ็ดโปล่องยางนี่หลายโปอยู่ท่านพ่อใหญ่สมคิดว่าถามคุณพ่อสมคิดก่อนบัดนี้คุณพ่อกรีดยางนี่ได้น้ํายางหลายจังซี่เวลาหยอดน้ําขวดมันมีน้ําเลี้ยงบ่พ่อ
1: บ่ครับ
0: น้ําเลี้ยงบ่มี
1: หยอดไปนี่มันสิเหนียวเลย
0: พี่คน 2-3 บาทเหนียวเลย
1: เหนียวเลย
0: เปลือกเป็นจังได๋พ่อเปลือก
1: เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายบ่
1: กรีดง่าย
0: น้ํายางไหลดีบ่พ่อ
1: สิเปลือกสิบ่แข็งคือเก่าเด
0: ้อโอ้แต่กี่เปลือกมันแข็งแม่นบ่พ
1: ่อเปลือกแข็งจังซี่มันแข็ง
0: อืมพอใส่โซเลพาร่าเป็นจังได๋นะขอใหญ่สมคิดเปลือกยางเป็นไงบ่
1: ครับยางมันนิ่มครับ
0: นิ่มแต่กี้มันเคยนิ่มจังซี่บ
1: ่แต่กี้แต่ก่อนมันแข็ง
0: มันแข็ง
1: ครับ
0: บัดนี้พอใส่โซเลพาร่าเป็นไง
1: ยางเปียกยางนิ่มกรีดง่าย
0: กรีดแต่กี้กรีดหัวสั่นหัวคว่ำบ
1: ่ดังโคกๆๆว่าแล้วนี่มันบ่ดัง
0: นาฬิกาปุ๊บเดี๋ยวนี่เซาดังโคกๆแล้ว
1: เซาดังแล้ว
0: อยากให้คุณพ่อสมคิดนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาร่าคือคุณพ่อนี่พอคุณพ่อเริ่มเปิดอกเปิดใจมาใส่แล้วประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆในอีพอความประทับอกประทับใจเชิญครับ
1: ใส่กายลองใส่เบิ่งเด้อครับเด้อ
0: ครับผม
1: ใส่มาแล้วผมว่ามันดีอยู่แต่ว่านี่ล่ะ2เมตร
0: บ่ได้ตัวแท้
1: บ่ได้ตัว
0: 2เมตรอีหลี
1: บอกตรงๆเลยบ่ได้ตัวก็คือเนี่ย2เมตร
0: กีดเองบ่
1: กีดเองบ่ได้
0: กีดเองกับมือ
1: บ่ได้กีดกีดเองกับมือ
0: ป๊าบข่อยอยากหาซื้อไปฝากพี่น้องในกระโปรุ่นนี้มาโพดบ่โพดแท้หมวกกันน็อกอีพ่อไอ้แม่2เมตรพ่อใหญ่สมกิจเอ้าเขาเจ้าสิว่าพ่อใหญ่สมกิจตัวให้คุณพ่อนี่บอกมองอยู่มองเศร้าของคุณพ่อนะครับบอกซื้อเสียงเรียกน้ำบอกมองอยู่มองเศร้าอีกทีน
1: ึงคันบ่เสียนั่นก็มาเบิ่งบ้านน้องแหลงนี่แหละอยู่หมู่ที่1นี่อย
0: ู่ครับผม
1: ของพ่อสมจิตนี่ถามเพิ่นก็ฮู้บ้านหลังสีชมพูมีบ้านหลังเดียวนี่ล่ะ
0: บ้านหลังสีชมพูอยู่บ้านน้องแหลงหมู่นึงมีหลัง
1: เดียวทางนี่มีหลังเดียว
0: คันว่าพ่อใหญ่สมจิ
1: ตคันว่าตัว
0: คันว่าตัว
1: ครับ
0: ต่อไปคนเสือนเจ้าพ่อใหญ่สมจิตหมวกกันน็อกกีดยางใส่หมวกกันน็อกห้องเอาอีพ่อไอ้แม่เอ้ยฟังผมสัมภาษณ์ครับคุณพ่อสมคิดแล้วมวนครับกับคุณพ่อสมคิดเพราะว่าคุณพ่อสมคิดอารมณ์ดีเพิ่นว่าตั้งแต่กรีดยางมาเนี่ยบ่เคยพ่อแม่นบ่คุณพ่อ
1: บ่เคยพ่อยะเสียมันก็สิพ่ออันนี้ล่ะ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่คุณพ
1: ่
0: อ
1: ใส่อยู่ครับ
0: ใส่ต่อไปเนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: เอาครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อสมคิดนะครับคุณพ่อสมคิดนามสกุลยังกว่าคุณพ่อ
1: มาลำโกนครับ
0: มาลำโกนนะครับคุณพ่อสมคิดมาลำโกนอยู่บ้านน้องแรงหมู่หนึ่งตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่นะครับคันผู้ใดอยากได้นำยางหลายๆคือคุณพ่อสมคิดนะครับจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราครับคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราคันอยากได้แบบนี้อีพ่อยแม่เอ้ยมันโบแมนถวย
1: นี่แหละครับ
0: นี่ละมันเป็นหมวกกันน็อกแท่นถวยสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนนะครับขอบคุณหลายๆมีความสุขสุผู้สุคนเด้ออีพ่อยแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วพากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

น้ำยาท่านายางที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่ทุกมือนี่นะครับมีหลายรุ่นมีหลายยี่ห้อซะเหลือเกินนะครับส่วนมากสิเป็นสารเล่งส่วนมากสิเป็นสารเล่งนะครับพอใส่แล้วมันก็สิมีปัญหาตามมาค่อนข้างสิหลายบ่ว่าเรื่องของเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดอายุการกรีดอายุการใส่งานสั่นซั่นเด้ให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับให้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำยางไหลกระท่อนกระแท่นไหลออกมาแล้วบ่ไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่ไหลออกมาถึงน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มซั่นเด้แต่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ยังพากันใส่อยู่เพราะว่าบ่ฮู้สิพากันหาอีหยังมาใส่หาอีหยังมาทาย้อนว่าอยากได้ผลผลิตที่มันหลายขึ้นหลายกว่าเก่าก็เลยต้องพากันหามาใส่หามาท่าอยู่เป็นประจำนะครับคันตัดอกตัดใจจากน้ำยาท่านาหยางบ่ได้ฟังทั้งนี้พี่น้องนะครับคันตัดอกตัดใจบ่ได้จำเป็นสิใส่อีหลีจังได๋ก็ต้องใส่ระบ้าเอกโซเลฟังทั้งนี้ครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับเป็นทั้งยาบำรุงอีพอยแม่เป็นทั้งยาบำรุงเป็นทั้งยารักษาเป็นทั้งยาป้องกันโรคไปในตัวเลยนะครับใส่ไปแล้วนี่ที่ห้วยโรคหากเน่าเหงาเน่าโค่นเน่าเปลือกเน่าหายอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้ายางบ่ตาย1ต้นยางบ่ส้มอายุยืนยืนนะครับเพราะว่ามันเป็นยาบำรุงพร้อมเด้ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับยังไปซอยขยายท่อน้ำยางนะครับเพชรให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่แผลบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วนะครับเห็นผลไวปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดนะครับคันท่าไปแล้วนะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องตกอกตกใจครับบ่ต้องท่าใหม่นะครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกห้ำบ่ต้องท่าใหม่ครับใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปานใดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่ลองเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับบ่ต้องเอามาลองใส่ทั้งหมดดอกครับมีสวนยางอยู่20 30ไร่5ไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับบ่ต้องเอามาท่าเบิ่งทั้งหมดดอกแบ่งมาจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วเว้าให้ฟังบ่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอนี่โอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันครับบ่าวเอกโซเล่ตะกี้เจ้าไปอยู่ไสมาคันแม่นเฮาฮู้จักกันไวกว่านี่ติห้วยอีพ่อแม่นี่พากันเบิดหนีเบิดสินแล้วเพิ่นนั่นว่าจังซั่นเด้ใส่แล้วนี่โอ้ยถึกอกถึกใจมากคักมากแห้งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมซื้อแล้วซื้ออีกเพิ่นว่าเบิดแล้วอีพ่ออีแม่นี่บ่ไปใส่ดอกย่างเขาร้านนี่ถามหาเลยโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่นว่าเด้อีพ่อนั่นลองเบิดใส่แล้วบ่ผิดหวังอีหลีแม่นควบเบาเอกโซเล่เว้าอีหลีพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองราคาก็บ่แพงครับราคาขวดละ
350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองบรรจุ500ซีซีนะครับบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นชื่อว่าจังไดคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อคุณแม่สุวาทชาวปีค่ะ
0: ครับผมอยู่บ้านไหนคุณแม
1: ่อยู่บ้านสีชมพูตำบลสีชมพูค่ะอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬค่ะ
0: โอ้อยู่บ้านสีชมพูตำบลสีชมพูเนาะคุณแม่เน
1: า
0: ะอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬคุณแม่เฮ็ดหยังจักไรคุณแม
1: ่ก็สิว่า50 60ไร่อยู่ไป
0: ประมาณ50 60ไร
1: ่จ้า
0: ว้า
1: หยัง 3,000 กัวอยู่ดอก
0: หยัง 3,000 กัวอยู่ดอก
1: จ้า
0: บ้านนี้ตะกี้เป็นยังไงคุณแม่หยัง 3,000 กัวนี่กรีดได้ผลผลิตหลายบ
1: ่ก็ได้หลายเติบอยู่หั่นแหละ
0: ได้หลายเติบอยู่เคยซื้อน้ำยาเร่งน้ำยางมาใส่บ่แม่
1: เคยอยู่จ้า
0: เคยอยู่แม่นบ่
1: จ้า
0: ใส่ของตลาดทั่วไปนี่แม่นบ่
1: จ้า
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงบ่ให้ฟังกันน่ะของตลาดทั่วไป
1: ใส่แล้วมันก็ออกอยู
0: ่ออกน้ําออกอยู
1: ่น้ํามันนี่มันหลายน้ําเลี้ยงมันอยากมีหลายแน
0: ่โอ้น้ําเลี้ยงมันแตกผลมากับน้ํายางหลาย
1: จ้าม
0: ันเป็นยังไงแม่คันน้ําเลี้ยงมันไหลออกมาหลาย
1: มันก็ข้นน้ําในแขนเนาะ
0: ข้นน้ําแขนต้นก็ส้มบ่แม
1: ่จ้า
0: ต้นส้มแล้วยางแม่นี่มีพวกล่าดําล่าชมพูบ่ตอนใส่น้ํายาตัวอื่นของทางตลาดเค้าน่ะ
1: มันก็มีอยู่หั่นล่ะห่าลังเทียมันก็จักเป็นอย
0: ู่โหห่าลังเทียก็จักเป็นอยู่
1: จ้า
0: แต่ว่าที่นักใจนี่คือน้ําเลี้ยงมันออกมาหลายโพด
1: จ้า
0: ย่านต้นยางส้มแม่นบ่คุณแม
1: ่จ้า
0: บาดนี่ถามคุณแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพาราไปรู้มาแต่ทางใดก่ออ
1: ันได้ยินโฆษณาก
0: ็
1: เลยเอามาท่าเบิ่ง
0: คุณแม่ก็เลยเอามาท่าเบิ่ง
1: จ้า
0: บาดนี่ท่าแล้วมันเป็นยังไงแม่เว้าให้เพิ่นฟังกันน่ะน้ํายางมันไหลดีบ
1: ่ว่าท่าแล้วก็ว่ามันไข่อยู่ได้หลายนิดเดียวเต็มปู
0: พี่น้องนี
1: ่มีดเดียวเต็มโป
0: มีดเดียวได้พี่น้องนี่มีดเดียวมีดเดียวนี่แม่ว่ากินมาขึ้นแม่นบ่นี่
1: จ้า
0: ไม่ไหม้อยู่นี่
1: จ้า
0: เฮาก็หยอดน้ําโคตรแม่นบ่นี่
1: จ้า
0: หยอดบ่ทันได้พอ2นาทีอยู่
1: จ้า
0: โอ้บาดนี่คุณแม่มันคือบ่ค่อยมีน้ําเลี้ยงไหลออกมาแม่นบ่
1: จ้า
0: ตามคุณแม่เคยเฮ็ดแม่นบ
1: ่มันแข็งดีอยู่ค่ะ
0: มันแข็งดีเนาะ
1: จ้า
0: น้ำเลี้ยงมันบ่ไหลออกมาคันมันมีน้ำเลี้ยงไหลออกมานี่มันสิเป็นจุงรวงจุงรวงแม่นบ่แม่น
1: คนนั้นนี่แข็ง
0: คนนั่นแข็งแสดงว่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางนี่บ่ค่อยดีเนาะแม่เนาะ
1: อันนี้มันแข็งดี
0: อันนี้มันแข็งดีน้ำเลี้ยงมันบ่ได้ผลออกมาหลาย
1: ม
0: ันก็เลยเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเพราะว่าเวลากรีดยางนี่มันสิไหลทั้งน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงที่นําไปเลี้ยงลําต้นนี่น้ำเลี้ยงหรือว่าอาหารต้นยางนี่มันสิไหลผลออกมากับน้ำยางเฮ็ดให้เปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่เข้มข้นมันเจือจางนะครับแต่บาดนี่ต้นยางส้มได้บาดเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาน้ำ
1: มันออกหลาย
0: แต่ว่าของคุณแม่แม่บ่มีเนาะแม่เนาะนี่เนาะแม่นบ่
1: เบิ่งมันไหลเลียนลิดเน
0: ี่ยพูดล่ะมันไหลลิดลิดเลยคุณแม่ว่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งคุณแม่สิพูดล่ะ
1: มันไหลดีจังดิ
0: อันนี้ก็กินมาขึ้นแม่นบ่คุณแม่
1: จ้ากินมาขึ้นนี่ล่ะค่ะ
0: เปลี่ยนเปลี่ยนมีดเดียวได้ซ้ำนี่พี่น้อง
1: โป้2เปลี่ยนอยู่นี่ในครึ่ง
0: บาดพอผมยกโป้นี่ออกมาแม่เลยเปลี่ยนโป้ไว้มันทันได้เซายดกินมาขึ้นนี่นี่เน
1: า
0: ะจ้าแสดงว่าต้นนี่นี่กินมีดเดียวจบเลยตอนนี
1: ้จบ3มีดเลียโป้แล้ว
0: 3โอ้ยแต่มีดเดียวก็สิเลียโป้แล้วนี่
1: 3เมตร4เมตรนี่ได้5โปพุ่นละต้นนึง
0: บาด3เมตร4เมตรได้5โปอีแม่ว่านะครับ
1: อัดพร้อมพุ่นแล้ว
0: อัดอย่างดีเลยแม่นบ่คุณแม่
1: จ้า
0: วันนี้ถามคุณแม่สุวาทก่อนถืออกถือใจบ่ครับโซลีพาราตัวนี้ถือใจบ
1: ่ถือใจอยู่ค่ะ
0: แม่นบ
1: ่ค่ะโซลีพารานี่ถือใจออกดีอยู่ค
0: ่ะออกดีแม่นบ่
1: จ้าย
0: ังสิใส่ต่อบ่อีแม
1: ่ห่วยบอกลูกเคยเอาไว้แต่ใส่หลาย
0: ลูกเคยเป็นผู้ถือเงินบอกลูกเคยเอาไปใส่หลายอยู่
1: เลยบอกเขาซื้อไว้แต่ใส่หลายอยู
0: ่แม่นบ่
1: จ้าตั้งที่ลูกน้องใส่น้ำส่วนนั้นเขาก็ใส่
0: ลูกน้องก็ใส่พ่อคุณแม่สุวาทใส่แล้วว่ามันเห็นผลดีแบบนี้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมากับน้ำยางเฮ็ดให้ต้นยางเขาบ่ส้มเขาก็เลยมั่นอกมั่นใจก็เลยให้ลูกน้องใส่น้ำ
1: จ้า
0: จะคล้องก็ใส่
1: จ้า
0: ก็เลยบอกลูกเคยว่าเขามาไปให้แม่หลายๆเลยเด้อวันนี
1: ้ว่าแต่ว่าวิกละเทียแล้วนะ
0: โอ้15มื้อเทื่อนึง
1: จ้า
0: คุณแม่สุวรรณนี่สิท่าวิกละเทือหมายถึง15มื้อแม่ท่าเทื่อนึง
1: ขายเทื่อนึงแล้วก็ท่าค
0: ่
1: ะ
0: โหขายแล้วก็ท่าเทื่อนึง
1: จ้า
0: แสดงว่าเดือนนึงแม่สิท่าอยู่2เทื่อ
1: จ้า
0: ประทับอกประทับใจแห้งอยู่แม่นบ่แม่
1: เว้ยได้ตันอยู่เด
0: ้อโอ้แต่กี่มันบ่ได้พอตันบ่แม่
1: 700 800โล
0: โอ้แต่กี่ได้
1: กี่ว่าเรื่องนึงก็ได้ตันเอ็ดตัน2
0: ป๊าดพี่น้อง
1: แต่สวนใหญ่นี่ได้นี่แต่สวนน
0: ี่แต่สวนใหญ่ได้บ่ได้รวมทั้งหมดเด
1: ้สวนนั้นก็ได้400โลสวนเราคน
0: ทางแต่กี่สวนใหญ่คุณแม่ได้เก็ด800โลแม่นบ
1: ่
0: บางหันได้ตันเอ็ด
1: ตันเอ็ด
0: ป๊าด
1: 73โลค่ะ
0: ป๊าดตันเอ็ด73โล ตัน173โลคือ 1,173 โลจาก 7,800 โลด้วยในสวนนี่แม่นบ่คุณแม่บาดนี้คันประทับอกประทับใจจังซี่อยากให้คุณแม่เว้าให้พี่น้องเกษตรกรฟังเชิญชวนเพิ่นมาใส่โซเลพาราคืออีแม่สุวาทเบิ่งว่าบอกเพิ่นมาใส่คือคุณแม่ว่าใส่แล้วประทับอกประทับใจจังไหนเชิญครับคุณแม่ครับ
1: โอ้อย่าใครพี่น้องทราบสวนอย่างซื้อมาใส่เด้อโซเลพาร่านี่จ้า
0: ครับผม
1: ออกดีอยู่เด
0: ้ครับ
1: แม่ใส่ล่องเบิงเหรอวิกวันหนึ่งเห็นห้วยได้ตันกลัวผู้นี้ เขาทาอยู่พ่อใส่อยู่จ้าใครอยู
0: ่ครับผม
1: ผู้ใดมาใส่ก็ซื้อมาใส่ล่องเบิงเด้อพากันเอามาใส่ล่องเบิง
0: ครับ
1: เขาทาอยู่
0: เขาทาอยู่ว่าสันคุณแม่ตัวอะเอาม
1: ันน้ำยางกับข้นไหมค่ะ
0: ครับน้ำยางข้น
1: ดีอยู
0: ่ครับผม
1: อืมสุรีพาร่านี่แหละ
0: ครับ
1: พระกันเอามาใส่ล่องเบิ้งผู้ใดก็ได
0: ้ขันอยากได้ผลผลิตหลาย
1: อยากได้ข่อยอยากได้หลายขี้ข่อยก็เอามาใส่ล่องเบิ้งเด้อ
0: ครับผม
1: พี่น้องสร้างสวนยางก็ได้
0: ครับผม
1: ไหวว่ามันได้หลายอยู่แล้วนี
0: ่คุณแฟนสุวัสดิ์บอกไปนับหัวไปนับหัวเตือนว่าเตือนเพื่อนเน้นน้ำยางเพื่อนปาดมีดเดียวเลี้ยปูอีพอยเนี่ย
1: เดียวเลี้ยปูว่ามันว่าวโหดถ้าลังเตือนเอาอันกระคู่หน่อยเขียนเอาลงว่าได้ซีโฟนเนี
0: ่ยเอาผมเห็นอยู่บางอัน
1: ว่าวเสียกับว่าเมืองรถผู้ใดว่าเสียก็ได้
0: ผมเห็นอยู่บางอันแม่สวัสดิ์ผมถ่ายรูปไปอยู่ผมเห็นอยู่บางอันจะเอาคู่แขนใส่โกงยางไปนะครับ
1: อันว่าเสียกับว่าเมืองรถเอากับคู่แขนด้วยหลายต้นยุต้นใดมันออกแห้ง
0: ครับ
1: มันสิล้นปูปูละสองโลนะมันล้น
0: นั่นแหละนี่คือเสียงจากปากคุณแม่สุวัสดิ์นะครับ
1: จ้า
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกชื่อเสียงแรงหน้ามงโยมงเซาอีกเทื่อนึงครับคุณแม่ห้าแขกไปไทมาเพิ่นน่ะมาเยี่ยมยามคุณแม่มาถามข่าวถามข้าวสวนหยางอีแม่เชิญครับคุณแม่ครับ
1: อยู่บ้านสีชมพูนะจ้า
0: ครับผม
1: สีชมพูตำบลสีชมพูค่ะอำเภอฟ้อนเจริญจังหวัดบึงกาฬค่ะแม่สุวัสดิ์ชาวว่าปีผู้ใดบ่เสียกับว่าเบิ่งโลด
0: นี่
1: เอากับคู่แขนไว้เดี๋ยวสิว่าขีดตัวว่าตัวได้อีหลี
0: ครับผมนี่คือเสียงแกกปากคุณแม่สุวัสดิ์ชาววาปีเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: บ้านสีชมพูตำบลสีชมพูอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่สุวัสดิ์ฝากไว้ซ้ำนี้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับคุณแม่
1: จ้า
0: จบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารา
1: โซเลพารา
0: ครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกราฟผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกสนาขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต่อกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอบอล
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ่ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ่ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ่ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ่ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: อีนะครับเนาะอย่างนี้คมค่ำซอยรวมไปถึงอำเภอเมืองและการพี่น้องทั้งบุญจันทร์พันนี่ทุกเครือข่ายทุกสาขาพร้อมครับตอนนี้ขายซอยกันแบบเต็มที่ผมอยากให้มันเป็นแบบนี้ล่ะไปโดนๆพี่น้องบ้านเฮาก็ได้มันสิได้ขายดีๆขายงามๆอุดหนุนกันเยอะๆซื้อกันหลายๆซื้อเบิดแล้วๆสยามไส้ก็สิบ่ได้มาต้องมาโฆษณาอีกมีหน้าที่เปิดเพลงให้ฟังอย่างเดียว โอ้คือสิคักแต่ละเนาะเอามันมวนดีแม่เปิดเพลงให้ฟ้อนนะแม่นบ่ล่ะแม่นบ่โอ้เอาอีสานลำเพิ่นซะไปแม่ไปเอามันคักซะอีสานลำเพิ่นจากอังคณาคุณชัยเจ้าแม่นะครับเนาะราชินีหมอลำแชมป์อีสานตัวจริงพัดว่าคันว่าแม่อังคณากันราชินีหมอลำตัวจริงชวีวันดำเนินกันราชินีหมอลำตัวจริงนั่นนะครับเนาะตายอรทัยกันราชินีลูกทุ่งดอกหญ้าตัวจริงพัดว่ามีแต่ราชินีมีแต่ราชาแห่งความมวลความซื่นเอามาทื่นให้พี่น้องได้ฟังกันพ่อจ๋าเตี่ยลง

เทศกาลวันแม่เทศกาลแห่งความสุขลูกในฐานะเป็นลูกที่ดีก็ต้องมีของขวัญให้แม่นะครับเนาะเช่นโอนเงินมาให้แม่ซื้อกาแฟนมสยามชัยเป็นอย่างคือว่าจังสั้นเอากับพ่อได้ดาดศพดาดปากพ่อได้ผัวจะของไปเนาะแม่เนาะเฒ่ามาแล้วน้ำมันไขคอกระเบิดสังเกตตื่นเมื่อเช้าขึ้นมาแล้วโอ้ยนะครับเค็งไปเบิดนะครับตึงไปเบิดนะครับเนาะลังคนนี่นะครับบ่เคยได้ดูแลเจ้าของดอกคันว่าแสบบักงกกระยำแต่ในบักขามว่าสิกินของหวานคักๆผัวก็บ่ให้กินเพราะฉะนั้นแล้วได้โอกาสได้จังหวะแล้วครับแม่นะครับลูกเต้าเขาโอนเงินมาให้เพื่ออยากให้แม่ได้ดูแลสุขภาพนะครับเนาะอีแม่เงินเดือนผู้เฒ่าออกบอกกับสยามใช่ว่าสยามใช่คันวันที่10วันที่11นี่คันบ่เห็นเบอร์แม่โทรเนี่ยนำฮอนเฮียนได้ลูกว่าซั่นนอนอยู่ในมุ้งกับปุ๊กขึ้นมาซื้อรถจังได๋แม่ก็สิจงเงินไปให้บักลาเพิ่นว่าโอ้ยสาธุเด้อนี่ล่ะเนาะบุญสัมพันธ์วาสนาทรงเล่าหมังไว้แล้วอีแม่โทรมาหาผมแต่ 5:00 พุ่น

0: สยามชัยเอามาเลยว่าสั้นเอาอย่างแน่ล่ะแม่กาแฟ10กล่องผัดว่าบาดคือคักแต่แม่สื่อคักสื่อแน่เอาพ่อตาเอาไปอืมพ่อได้ตาเจ้า3กล่องเออบัดนี้ลูกเคยเอาไปกับลูกสาวอีก3กล่องเอาสู่ไปกินน้ำกันเด็กหน่อยเหตุการณ์เฮ็ดงานหาเงินหาท่องย้ายเอาไว้ผู้เดียวอีก4กล่องแบ่งแบบยุติธรรมเป็นกรรมการผู้ทรงความยุติธรรมจะเข้าคางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นั่นแหละครับสบู่ย่ายเอาพ่อย่ายมาคว่ำงามพ่อตาเจ้าปวดแอวเจ้าเอาน้ำมันนวดนั่นแหละอีนางมึงแอวมึงลันนะครับขอเข้ามึงสวดมึงเอาน้ำมันนวดไปบักทิศนี่มึงเอาสบู่ไปแบ่งให้มันถือกันได้แม่ขันสีกองกับสีแบ่งง่ายอยู่ดอกแต่ว่าขันสีกองนี่ต้องกินผู้เดียวเขาเอิ้นว่าชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพคือเอาประมาณสีกองแล้วบักลากันเปิดใจคือกันเอาน้ำมันนวดให้อีแม่เอาสบู่ให้อีพ่อนะครับเป็นของแถมไปพร้อมนะครับคันซื้อกล่องนึงมีค่าส่ง40บาทเป็น180เติมอีก90บาทก็ได้2กล่องอีพ่ออีแม่เพิ่นก็เลยเอา2กล่องซะส่วนใหญ่พอบ่มีค่าส่งคันเอา4กล่องแถมน้ำมันนวดและสบู่เอาห่วยคันเอา2กล่องบ่ได้น้ำมันนวดกับสบู่เอาดันอีกจังไหนจังไหนก็กินต่อดอกว่าซั่นก็เอาไป580หรือพลังคนบอกว่าโอ้ยสยามใช่เอามา10กล่องลดลูกให้มันแล้วเที่ยเดียวลดอย่าไปทั่วหากันดูไลน์ทั่วเว้ยบ่แม่นผู้เบากับผู้สาวเว้ยสาธุโทรมาได้คือเก่าละมาเล่นเกมผู้ลังคนไปแล้ว10กองฮอดมื้อวานนี้มื้อนี้โทรมาอีกสิมาเอาหน้าที่ระบาดว่าซั่นเออเอาได้ครับแม่ได้คือกันเด้อบ่ได้ฮักพิงผู้ใดนะครับโดยเฉพาะลูกหลานเขาโอนเงินมาลังคนโอนมาตั้งแต่วันที่8ลังคนก็โอนมาตั้งแต่วันที่9นะครับเหลือไว้ซื้อกาแฟสยามไส้เหลือจังหันกะซี่ไว้สำหรับไปรุ่นวันที่16จักหน่อยถูกมหาลาภอย่าให้ขาดบักลาติดไม่แม่นำหลายคนบ่ฮู้แม่หยังเนาะถูกมหาลาภอันแม่เหย้าทีมเด้ออยู่ข้างกองมันสิซํานิ้วโป้นี่ล่ะแล้วมันสิมีเหล็ก4ออกมาหน่อยนึงอีแม่เอาเหล็กนั่นล่ะไปเสียบหิ่งพระก็ได้ใต้ต้นโพใหญ่ก็ได้นะครับโค้งร้อยศพก็ได้เบิ่งดีๆนั่นล่ะได้7สีมานี่7แสงมื้อนั้นนะครับเนาะเอาไปพันข้างศาลเพียงตาแล้วก็อธิษฐานเอาปู่ย่าเอ้ยให้มันแจ้งให้มันใสให้มันชัดเนี่ยเด้อเออจังใดก็สิได้สิเปลี่ยนให้ไม้ดอกตูบก็ได้อันนี้มันห่างมันเพี้ยแล้วก็ว่าไปอธิษฐานดีๆแดงจึงครึ่งขึ้นกับคุบโลตเตอร์แม่เออมาแล้วตัวไหนบอกสยามไส้น้ำบ่อย่าบอกคนอื่นซื้อผู้เดียวเออมันจะคอยสิบ่เคลื่อนคันบอกผู้นั้นบอกผู้นี้มันสิเคลื่อนมันสิเลื่อนได้นั่นแหละเป็นจังซั่นเพราะฉะนั้นแล้วสรุปสั่งกาแฟกับบักลาทุกกองจะมีถูกมหาลาภให้เพราะว่ามันใกล้แล้วแม่ครับคันแม่สั่งมื้อนี้แม่นบ่กับประมาณมื้ออื่นแม่ได้ของบ่เกินมื้อฮื้อเออแม่ไปจุดแม่นบ่จุดปั๊บแล้วไปฝันแล้วกลัวสิไปหาซื้ออีกผมว่ากำลังดีครับแม่ซื้อมื้อเนี่ยกำลังดีเลย043009888นี่สวัสดีครับกาแฟกี่
1: กาแฟมาเฮ้ยได้กินเ
0: ลยเออกาแฟมาเฮ้ยได้เลยได้เลยยายอยู่ไหน
1: เอา
0: 500
1: น่ะล่ะ
0: โอ้เอา580กินกินกับ
1: แม่ถึงมงไต
0: เด้ออ๋อ FC คนเดิมแฟนเก่าตัวเนี่ยครับแม่จ๋า
1: จ๋า
0: เป็นยังไงบ้างกินกาแฟลูกชายไปแล้วถูกใจไหม
1: เอากับน้ำมันนวด2ขวดเด
0: ้อน้ำมันนวด2ขวดเลยไม่ต้องเอาสบู่เนาะแม่เนาะครับ
1: จ้า
0: อยู่ที่อยู่ที่นี่ล่ะวังสามหมอเนาะแม่เนาะจ้า
1: จ้า
0: หนองหญ้าไส้จ้าลูกจำได้โย
1: บ้านโคกงาม
0: ครับบ้านโคกงามอีแม่อีพ่อบุญทินตัวน่ะบ่แม่นบ่
1: 38มันเด้อ
0: ครับครับ
1: 38
0: หมู่7ครับแม่ชื่อได้โยครับแม่ครับจ้าจ้าจ้า
1: หมู่7เด้อ
0: จ้าจ้าจ้าครับอ่ะขอบพระคุณที่ท่านเมตตาให้ความศรัทธาโอ้ยกรุณาเนี่ยเอียดสู่ไปเบือนไปสยามใช่ทีมงานกะหลายสยามใช่นักจัดรายการผู้เดียวเอาเงินไปไว้ใส่ล้าว่าสัน แม่ครับแผนกรับสายนะครับ10กว่าคนครับแม่จ๋าซอยกันรับนั่งเลี้ยงแถวไล่ทรายปันรับบริจาคซอยน้ำท่วมนะครับมีท่านินอินทรเทพพองศรีวรนุชมายืนจังก้าร้องเพียงถาแล้วกับพวกแถวลิเลี้ยงไล่ไส้เพราะฉะนั้นเราอีเมลว่าต้องกังวลว่าจะบ่มีคนรับสายลูกรับแน่ผู้นั้นรับแน่ซอยกันเนาะแม่เนาะสวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับ
2: จ้า
0: จ้าแม่
2: เ
0: ม็
2: ดสีจังหนึ่งเอาไปตั้งกาแฟอีก
0: เอาเท่าไหร่รอบเนี่ยเอาเท่าไ
2: หร่เอาอันคือก็อัน
0: ครับแม่
2: ร้อย
0: ห้าร้อยแปดสิบครับ คือบ่เอาแบบใหม่เนี่ย
2: เอาน้ำมันนวดบ่สบู่เด
0: ้อ๋อเอาน้ำมันนวดเอาแบบทั้งเย็นทั้งฮ้อนเลยบ่แม่ให้แม่2ขวดไปเลยครับบ่มีปัญหาอีแม่บุญศรี FC แฟนคลับประจำอยู่แล้วบ่กล้าขัดกล้าขวงดอก
2: มาเลยบ่ว่าเหล็กจังไหลเที่ยว
0: จนว่าสิถามอยู่ว่าสิโทรไปถามอยู่ได้กันบ่โทรมาเนี่ยไปโทรไปถามพักกันกินข้าวแน่บ่กินแต่กาแฟสิมาสั่งเลี้ยงแท้ซะดอก
2: แต่ยังว่าไม่อย่างคนกินเมิดหน้า
0: จ้ะแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดการให้แม่ครับแม่บุญศรีเด้อน้ำมันนวด2ขวดเด้อ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้
2: าเอ
0: า
2: ล
0: ัน
2: ละอ
0: ัน
2: เ
0: รีย
2: กฟองเอา880
0: เออ
2: 580
0: คือ
2: เท่า
0: ไร
2: ละ
0: บอรอบนี้เอา850ซะรอบเนี่ยซื้อตัวเอาขึ้นเลขเนี่ย จ้าแม่ชัดเจนครับ
2: ไปแม่หันจุกๆกับว่าถือหรอก
0: โอ้ยอย่าว่าแห้งขันบ่ถืออย่าว่าแห้งคนอื่นเขาเจ้าจ้องอยู่เขาเซาสิว่าโวดหมานอยู่ยามใส่เอ้ยถืออยู่กับว่าให้ลูกได้มั้ยอื้อ
2: แ
0: ค่วะแกไปแกซื้อเป็นหลายวะแม่ซื้อเป็นหลายวะ
2: โอ้ก็ซื้ออยู่เลย
0: เอาจากสาวจากสิบจากสาวกับพออย่าไปเอาเป็นนอตายปะนั่น
2: จ้าเออยังว่าเอากาแฟเพิ่มสีเหลือง
0: จ้าแม่
2: แล้วเพิ่มมันยังวายานอียังก่อนหนึ่งแกปวดมียังก่อนหนึ่งมัน
0: DLC DL DL แม่ DL LD DL ครับ DLC ครับแม่จ้าม
2: ันเป็นเม็ดดิ
0: เป็นเม็ดแคปซูลข้าเจ้าเอาสมุนไพรจระโตเนี่ยมารวมเป็นอัดเม็ดเป็นสมุนไพรพื้นบ้านคนไทยเฮานี่ล่ะแม่ครับขันเจ็บ
2: อันละเท่าไหร่จังไหน
0: แม่ครับมันเป็นกองอีแม่กินย้ำปวดย้ำเจ็บหรือสิกินย้ำเศร้าย้ำแรงก็ได้ขันปวดเลือดลังเศร้าเม็ดแรงเม็ดเด้อจ้าแม่จ๋า
2: อันมาเสกันมันเป็นยักบาทกัน
0: เอา2กองบ่เอา2กองกะ580คือกัน580คูณ2 1160ได้ตามใจเจ้าบ่ขินจักวาดขี่ใส่ศาสตร์หมอนเกี้ยงกระสร้างตามแม่
2: มันที่กระเจ็บวาดันเอาขนเอายานี่กองนึง
0: แม่870ไหวบ่870สู่บ่สู่บ่870จบเลยโอ้โหคือแต่ใจแท้ว่ะเจ้าของฉายาตีทีเดียวสูก2ทีจ้าแม่เอาให้มัน2เด้งรวด
2: เดี๋ยวเข้านี่ล่ะ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวลูกส่งให้2อย่างเลยจ้าแม่จ้าตามใจแม่บ่กินจักวาดเป็นหยังคือวางสั้นคือสยามใช่มักจะบอกว่าเจ้าของฉายาเตะทีเดียวถูก2ทีเนี่ยผู้ที่กิน DLC แล้วก็กินคอลลาเจน2พี่น้องนี่แม่คันเอามันไปน้ำกันเด้อบ้านนั่นอันที่เคยข้างโอข้างโอยจอบเบิ่งพ่อตาบ่ลูกบ่ย่อนะครับเห็นแม่เห็นพ่อเดินเหินบ่ลำบ่สะดวกลำบากหลายลูกกะโอยนั่งกะโอยนี่คันได้บัก DLC ไปอยู่คันได้บักกาแฟคอลลาเจนไปเสริม2ตัวนี่จบเลยแม่นะครับจบเลยบ่ต้องไปเว้านะครับนะประเภทว่าอันลูกโอยนั่งโอยเนี่ยย่ำลูกแอลลันปัดฮอกเข้าลันอันนี้ต้องดื่มกาแฟคอลลาเจนขันมันลันมันเสียงดังผมเสียอธิบายให้แม่เห็นภาพเลยว่าเป็นอย่างมันค่อยลันแม่สังเกตว่าจะมือเข้าสองขันเอากำปั้นแม่กำมาเอามาชนกันขันมันมีเนื้อมีหนังอยู่เนี่ยเห็นว่าถูจังไดมันกับว่าดังเด้แต่บัดใดก็แล้วแต่ที่อีแม่กระดูกมันบ่มีน้ำมันไขคอแล้วน้ำมันไขคอเบิดกระดูกอ่อนกระเบิดบัดนี้แม่เราเบิ่งเห็นบ่ลูกเอาซ่อนถูกับแก้วเห็นบ่เนี่ยมันมีแต่กระดูกถูกันเห็นบ่ไม่ใช่ดังแก๊กแก๊กแก๊กแต่ว่าบัดนี้มันขัดบัดนี้ต้องเทียมมันเครื่องมันเนาะกระดูกมันบ่ลื่นคือจังแก้วกาแฟเนาะมันก็ดังปดนั่นสินะนะครับถูไปถูมาแตกถูไปถูมาเสื่อมลงเรื่อยๆอาการมันสิเริ่มตั้งแต่เครื่องทีละคันเครื่องน่ะดึกรถคอลลาเจนน่ะแม่แต่ผู้ลางคนบอกว่าโอ้สยามไส้แม่กินเป็นประจำอยู่แล้วคอลลาเจนแต่ว่าแม่หักลืมกินแม่ก็เลยบ่ต่อเนื่องปานใดผมรู้สาเหตุนี้มาตั้งแต่ก่อนขายกาแฟแล้วผมก็ยังว่าผมเคยขายแต่คอลลาเจนแล้วขายอยู่2ปีเจ้าหนีหลายกว่าลูกค้ายังวะซื้ออยู่แต่ว่าลืมกิน2มันหวานคันบ่หวานกะข้าวต้องเอาน้ำตาลใส่บัดนี้บักหลาก็เลยแปรสภาพไม่เอาสิแล้วแม่กินข้าวอิ่มไม่ไหมแม่อยากกินของหวานแม่อยากกินบักแตงไทยแม่อยากกินบักพร้าวอ่อนอีแม่ก็เลยนักทั้งอยากกินข้าวละซองเขาก็เลยลูกเขยก็เลยเอามาให้อีแม่สิกินได้เบิดบ่ได้ครับแม่แม่นบ่ครับ เพราะฉะนั้นแล้วบักลาถึงได้บอกไงว่าอีแม่อยากกินกาแฟแม่สิได้หัวกะทิที่ผมกันมาเรียบร้อยจากบักพร้าวหน่อยนึงน่ะมาเป็นกะทิใส่ในของหวานให้แม่แล้วนะครับเอาแตงไทยใส่เรียบร้อยแล้วเด้นั่นแม่แล้วก็ความหวานกับจากหญ้าหวานอีแม่กินได้แบบปลอดภัยพร้อมสรุปแล้วยกซ่อนถ้วยเดียวนี่จบเลยนะแล้วมันครบนะครับกินไปเรื่อยๆของมื้อนี้ใส่เวลาได้แม่บ่แม่นอีเมลสิเลงเอาข้าวนึงข้าวเดียวกินปุ๊บแล้วหัวข้าวเซาดังไปสู่ซ่อมให้กูด้วยกูสิถกขาปดถือบักยามใส่ตัวแล้ว บ่ได้แม่ตัวกันเบิดปีกันแบบนั้นกะสิมีอยู่ลังคนกินไป3ซอง4ซองเริ่มดีเริ่มไข้ขึ้นน้ำมันไข่คอเพิ่นเริ่มลื่นเพิ่นบ่ทันได้เปลี่ยนหลายนะแต่ไถตัวผู้จนคอเข้าเสียมจนสิได้ไปหาหมอล่ะจนหมอสิพาจนสิฉีดยาดูดน้ำน้ำเหลืองน้ำหนองออกแล้วจะค่อยสิมากินมันบ่แม่นนะครับอันนี้คือตำราการเติมคอลลาเจนให้กับเส้นเอ็นคอเขามันมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่กาแฟให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินสดชื่นอารมณ์แจ่มใสอีแม่ก็สิได้กิจสุขภาพกิจดีคอเขาก็สิได้ทำงานปกติผิวพรรณก็สิได้สวยใสหน้าก็ใสผิวพรรณก็สวยใสอารมณ์ก็แจ่มใสเฮ็ดจังได๋อยู่บัดนี้โอ้ยเอาแม่อีกจะหาคนกับมีผู้ใดว่าด้วยพ่อด้วยคันแบบนั้นเด้อแต่ก็สิมานั่งจุกโจโลอมขี้แฉวนะครับเนาะถ่าลูกถ่าเต้าค่อยเกียค่อยให้กินยุดขยากยุหันบ่ได้แบบนั้นบ่เป็นทานะครับเนาะเบื้องคุณแผนเพียงเรามีเมียจะคนพ่อว่าคุณแผนนะเออผมว่าสิเปลี่ยนอยู่ได้นี่คันมันเปลี่ยนบ่ทันล่ะว่าสิอันว่าสิเปลี่ยนมาอยาแคปซูลสมุนไพร DLC นี่เปลี่ยนชื่อเป็นยาแคปซูลสมุนไพร LD บ่แม่น DL เด้อันนี้ DLC เด้ต่อไปสิเป็น LDC นะหรือว่าสมุนไพรคุณแผนนะเพราะว่าแอลเรามันดีนะคุณแผนเราได้เมียคนคนแอลบ่ดีได้เมียบ่ได้หลายเด้เนาะแม่เนาะแม่นบ่เพราะฉะนั้นลองเบิ่งแต่ว่า DLC นี่บ่ได้ทำงานแบบกาแฟคือว่าไงว่าซื้อของมันจดเป็นทะเบียนยาเดี๋ยวผมสิอ่านให้ฟังนี่ยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยตา DLC ฟังแต่ซื้อก็จบแล้วตัวเนาะบ่ต้องอธิบายต่อละปวดย่ำใดกินย่ำนั้นปวดคักๆจมคักๆปวดลึกๆจมนั่นๆทื่นเลยแม่ทื่นเอ้าจบเพลงนี้มาสู่หน้าที่ระบาดลูกสิแจกให้คักๆมื้อนี้เพราะว่าวันที่12ผู้ลังคนอาจจะเบิดตั้งแต่วันที่9แล้วเงินเดือนมานั่งฟังรายการข้าเจ้าพากันลุ่มซื้อกาแฟลืมลำไถ่ตัวเฮ็ดจังได๋จุกโจโลอยู่โอ้ยเนาะว่าซั่นเออคันแม่นหลานบ่เอาไปจ่ายค่าไฟคันแม่นลูกบ่เอาไปเติมเงินคันแม่นบักอันไอ้ใหญ่บ่เอาไปจ่ายค่างวดมอเตอร์ไซค์ก็สิเหลืออยู่ติเงินก็ได้ผัดว่าเพราะฉะนั้นบ่เป็นหยังครับแม่เดี๋ยวมาเอาหน้าที่ระบาดชั่วโมงต่อไปนี่ละจบเพียงนี้ละ043เตรียมตัวเด้อ009888เบอร์นี้เบอร์เดียวเลยแม่บ่ต้องไปจำหลายเบอร์มันสิงง043 0 043 009 888ลองเบิ่งกันนะลองเบิ่งกันนะ043 009 888เอ้าผมสิบอกซ่าๆเด้อแม่ตอนขายนี่บ่จำเป็นต้องบอกหลายปานนี้แต่ว่ากันตอนเล่นเกมนี่ต้องเน้นเพราะว่าอยากให้ได้ทุกคน043 009 888พิจารณาหินตองเบิ่งเด้อสิได้กินบ่กาแฟบักลาสยามไส้อ่ะคันได้กินเตรียมตัวคันได้ท่านเตรียมพื้นที่เอามันคักๆเด้อ

0: อนแม่ฮอนซอยซอยซอยนกแต่แต่บินขวมหน้าพยายกรรมผู้ใดได้เมียเป็นหมอลำคนนั้นสตาหอมขาดสตาอย่างว่าชัดชัดบอกว่าชัดบ่ได้มันสิตกอันมันสิเสียคะแนนจริงๆแล้วจะบอกว่าคนได้เมียเป็นหมอลำนี่งานมันหลายกิจกรรมมันเยอะบ่ใครได้อยู่บ้านอยู่ซองดอกออกบ้านนั่นตามบ้านนี่ไปตามบุญตามท่านตามงานประเภทนี้นะครับเนาะเออเอาพี่น้องอีพออีเมียบ้านเฮากะจังได๋กะพิจารณาเอาก็แล้วกันเนี่ยมาม่าเลี้ยวแท้บ่ทันได้โฆษณาอยู่ว่าสิบอกโปรโมชั่นจักหน่อยเอารับรถบ่ต้องโฆษณาละสื่อเสียงเอารถมาถามเอาข้างหน้าเด้อแม่เด้ออยากได้อันใดก็จะค่อยมาถามเอาข้างหน้าเด้อให้รับสายก่อนฮัลโหลสำนักงานหมอลำบ้านพักทำใจครับแม่อยากได้คณะอย่างไปงานบุญกฐินหรือพ่อป้าครับแม่ครับ
1: แม่ป
0: ุ๊
1: กเ
0: กีย
1: วเด้อ
0: โอ้เจ้าตัวว่าได้ไหมคือโซคือหูดีแต่ยันตั้งแต่กินกาแฟดีตัวว่าได้เลยวะอัน
1: เจ้าเนี่ยมันเอามาหลายแล้วมันจวนทิ้งหมดแล้วก็ที่พ่อท่านเด็กโตพ่อท่านเด็กเอาดอกที่ตั้งได้ไว้นี่แหละเจ้าบ้านเมื่อนี่วะ
0: โอ้มัน
1: เ
0: กิด
1: เ
0: ล่
1: น
0: ๆ
1: ข
0: ั
1: ดเ
0: ห็
1: นอ้อ
0: สองคนแม่นี่ละแม่จัดรายการมา30มื้อเดือนนึงมื้อนี่ละว่างนี่ไปหา 2-3 มื้อนี่วันแม่นี่แล้วจังได๋ก็เล่นเขาเล่นเขาแต้เขาแต้เขาตัวแม่ช่วงเนี้ยครับฮู้จักความอยู่ด้วยเฮาเนี่ยเห็นว่าก็ได้อื้อจะจอบกันปานนั้นมันคือจังม่วยรู้เลี่ยมกันตัวเออครับแม่อันใดที่ฮู้ท่านก็เงียบไว้แน่เหยียบไว้มันก็ธรรมดาละมันหน้าขายช่วงเนี้ยอื้อว่าสั่งอีเมลมันเป็นไรแม่กบกันแน่ว่ามีอีแม่ฟังผมว่าจะว่าจากปีเราน้อยแม่ก็สิรู้ทางลูกกันล่ะแม่มีอย่างให้ลูกไส้รับไส้จ้าอยากได้ยัง
1: อ
0: ยากได้นาทีละบาทเบยคือคักขึ้นแน่แท้เอาสิได้เลยจ้ะแม่ครับแม่ต้องตอบปัญหาให้มันได้คันอีแม่ตอบได้ลูกสิให้ไป1กองกาแฟโอเคบ่จ้า
1: แม่ไปใส่บ่ได้ล่ะ
0: อ๋อไปใส่บ่ได้ก็เลยบ่อยากให้ถามยากหลายเนาะแม่เนาะครับ
1: แม่คิดที่เต้าปีนี้เด
0: ้โอ้เอาจังซี่เด้อแม่เด้อเผอิญว่าลูกซ้ายเนี่ยเป็นยักที่มันออกมาจากตะเกียงวิเศษบัดนี้ก็เลยบอกว่าขอพรให้อีแม่กลมเกียวนี่ขอพรได้หาอย่างอยากได้หยังก็แล้วแต่ขอมาเลยความต้องการของแม่หาอย่างแม่อยากได้หยังให้แม่บอกมาเอาแบบจริงๆเลยความฝันของแม่เลยผมอยากรู้ว่าแต่ละแม่นี่แม่นั่งจุกจโลนอนเหรียญอยู่นอนฝันอยู่นี่แม่คิดถึงหยังแน่อยากหยังแม่คิดถึงลูกถึงหลานถึงเงี้ยถึงซ่านถึงให้ถึงหน้าถึงชีวิตเจ้าของอยากเป็นสาวสําน้อยขึ้นมาอีกเที่ยนึงอยากเป็นคู่เป็นขั้นทหารตำรวจอยากเป็นหยังแม่ไล่มาเลยเอาพรขอแรกเชิญคุณยายกลมเกี่ยวขออ
1: ยากถ
0: ึ
1: ง
0: เลขอยากถึงเลขรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวขอต่ออ่ะสิได้ให้พ่อนถึกสิเอาจักใบสิเอาจักสุด
1: เอาสองใบนี่ละชุดหนึ่งสองใบนี่ละ
0: เอาสองใบกัดเดี๋ยวหกล้านเป็น12ล้านคันได้12ล้านแม่กลมเกี่ยวสิเฮ็ดหยังแน่ครับแม่ครับเสื้อเพศหยัง
1: แม่เฮ็ดหยังแม่กับมีลูกอยู่ลูกเดี๋ยวน
0: ี้
1: ล
0: ู
1: กติ ด
0: ขาดลูกติดก็เลยอยากไปซอยเขาใส่หนีใส่สินสิเขาสิได้บ่ทุกข์บ่ยาก
1: อยากไปซอยลูก
0: โอ้ครับแม่ครับโอเคเอาถึกเลขแม่ครับงวดวันที่16นี่ขอให้แม่ถึกลอตเตอรี่รางวัลที่1 2ใบเน้นๆแม่ไปซื้อรถเด้อเอออันท่านได้จุบทูบลูกถ้าถูกมาแล้วก็ท่านได้จุบทูบเบิ่งไปแล้วทูบลูกซ้ายนั่นจุบไป
1: ขายนั่นจ
0: ุ
1: ดไปหมดแล้ว
0: ถ้
1: าร
0: ุ่
1: นเอาม าไม่ไ
0: หมพุ่นนะสัตว์ตัวที่ว่าซื้อกาแฟจากกองเพราะได้ถูกไปจุดสติเฮ้ยจังไรแม่มันจะได้องค์ประกอบครบ
1: ได้
0: ได้มาสุกรุ่นแต่ว่ารอบให้พรไปแล้วข้อหนึ่งข้อที่สองแม่กลมเกี่ยวอยากได้ยัง
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงให้ได้อยู่น้ำลูกน้ำเต้าไป
0: โดนๆเอาจักปีอายุเอาจักปีสิได้ให้พ่อนเถือกเอาจักปี
1: เอาก็เอาพ่อนอยู่ได้ไปนี่แหละก็จะให้ถึง จ้าเด็บสายเช่นนั้นแหละไปยังได้ยังได้ไปได้มาได้สะดวก
0: อ๋อไปได้ครับ
1: กับพวกใครดีที่ไหน
0: คล้ายคล้าย
1: แ
0: ค่
1: เช่นสิงคง
0: โอ้อยากเทวดาเอ้ยมาเป็นพยานให้อีแม่เราเด้อเราอยากขาแข็งแล้วกะอยู่กับลูกกับเต่าอยู่90ปี100ปีก็สร้างว่าแต่ยังได้เอาซ้ําใดก็เอาซ้ํานั้นแต่ว่าบ่อยากไปนอนเราเป็นพระลานลูกเต่าอ๋อครับเอา
1: ขอลูกเต่าไปมาไทย
0: ข้อที่3
1: ขอที
0: ่4เหรอโอเคขออัดถูกเลขข้อ1ข้อที่2ข้อที่3
1: สุขภาพแข็งแรง
0: บอได้แล้วสุขภาพแข็งแรงแล้วเอาขอไหมเอาแนวไหมอยากได้ยังยิก
1: โอ้ยไ
0: งเฮือ
1: เป็นว่าลูกเรียนไม่หมอกหัวใจเพราะไม่ได้ไปบ้านนั่งอยู่แล้ว
0: โอ้ให้อยากให้จิตใจสบายบ่ให้ทุกข์บ่ยากบ่ให้ซึมเศร้าบ่ให้กังวลเรื่องลูกเรื่องหลานสิติแม่ครับ
1: จ้า
0: โอ้ให
1: ้จิตใจนะอย่างอยากให้มีเสียงเสียงเดี๋ยวนี้แม่ทุกข์น้ำลูกนี่ล่ะ
0: ทุกข์แต่น้ำลูกคิดแต่น้ำลูกนะแม่เนาะมีลูกก็คิดน้ำลูกมีผัวก็คิดน้ำผัวเนาะแม่เนาะจ้านี่แหละความรักของแม่ที่มีต่อลูกครับแม่สรุปแล้วก็คือคิดน้ำลูกแล้วเนาะอยากให้ลูกสบายเนาะแม่เนาะถือเลขก็สิเอาให้ลูกเออคันลูกจ้ะเอาขอสุดท้ายขอสุดท้ายจะได้ยังบัดเนี่ยขอสุดท้าย
1: โอ้ยขอสาธุขอยสุขภาพนี่แหละให้มันได้แข็งแรงให้มันได้นั่น
0: ลูกแม่แม่สุขภาพได้แล้วสุขภาพได้แล้วเด้อคันนั้นคันจังซั่นขอสุดท้ายลูกขอซะซั่นป้าแม่เอามาแบ่งให้สยามไซซะซั่นคันเบิดแนวเอาแล้วล่ะเด้อลูกเอาลูกไซก็สิได้ขอพรจากแม่แล้วคันวางซั่นแม่จ๋าเออ
1: จ้าสาธุขอให้เป็นจุดสยามใจนี่ก็ให้ทุ่งเรืองไปคือเว้าคือปากคือเห็นอยู่ทุกมื้อนี่ล่ะแม่ว่าโอ๊ยคนจังได๋มาหลอกมาใส่มาลงมาเรียนมาปิ่นกับเก้าหน้าเก้าตาแม่ฟ
0: ัง
1: อยู่ท
0: ุ
1: กม
0: ือ
1: ท
0: ุ
1: กม
0: ือ
1: ฉ
0: ัน
1: ก็ฟ
0: ัง บ่สวงว่ามันเป็นน้องกาแฟหรือเป็นน้องฟังลูกชายเนาะบัดนี้รายการนี่เนาะอีแม่นี่เนาะบ่คือแต่เนาะเออเอาลองเบิ่งซะแล้วจ้าแม่ตั้ง
1: แต่เข้าปี10ปีเนี่ยแม่บ่ได้ออกไปใส่เลยอยู่บ้านฟัง
0: อืมจ้าแม่ครับเอาสาธุให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอีแม่ล่ะก็ขอพรแม่ที่บ่มาจ้าจ้าดีแล้วละแม่ดีแล้วละบัดนี้มาถึงทางแล้วละแม่ครับโชคดีมีกาแฟกินแล้วเนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกส่งให้อีกเด้อจ้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่น
1: สาธ
0: ุสาธุจ้าคำว่าสาธุแปลว่าอย่างสาธุแปลว่าดีแล้วถูกต้องแล้วใช่แล้วเห็นด้วยนะครับลูกเต่าก็ได้สาธุเอาอีแม่ขอพรมาถึงเบิด5ข้อแต่ว่าจับประเด็นใดนี่อยู่ทั้งบทนี่มีแต่เกี่ยวกับลูกเป็นแรกอันแรกนี่ถือเลขก็อยากเอาไปให้ลูกให้มันได้เบิดนี่เบิดสินคิดน้ํามันว่าซั่นนั่นแม่เป็นว่าซั่นเด้เอออันที่2อย่างอีบันนี่ก็ได้เอออันที่2กะอืมคือเก่านั่นละสยามไส้อยากสุขภาพดีอยู่ไปโดนๆแต่ว่าบ่ให้โดนหลายเออเป็นหยังคือวางสั่นบ่อยากเป็นภาระลูกเต้าก็คือคิดน้ำลูกยิกนะแล้วก็ข้อที่3อีหยังก็อีแม่ละวานก็ได้เนาะครับเนาะเออเน้นหนักเรื่องอยากให้ลูกเนี่ยเขาจะเลื่อนก้าวหน้านะครับประสบความสำเร็จเขาสิได้มาอยู่น้ำเฮานะครับนั่นแล้วก็ข้อที่4ให้สยามใช้ขายกาแฟดีๆข้อที่5อีแม่เราใส่บ่ทันเบิดขออนุญาตอันนะครับเนาะเอาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ส่งไปหาพ่อหาแม่พี่น้องสยามใจทุกคนที่ฟังรายการอยู่เด้อแม่เด้อหาบ่พ่อสิได้ก็ให้ได้หาบ่พ่อสิมีก็ให้มีพรใดดีพรใดอันประเสริฐอันบังเกิดจากใจอันเป็นกุศลและบริสุทธิ์ผ่องใสจงดลบันดาลให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขภาพแข็งแรงนะครับนอนหลับให้ได้เงินหมื่นเด้อแม่เอ้ยนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วมณีโชคโศกไหลอย่ามาพานม่านหายอย่ามาพานะครับปัญหาเรื่องใหญ่ๆก็ให้เป็นเรื่องน้อยปัญหาเรื่องน้อยๆก็อย่าให้มีนะครับลอตเตอรี่จับใบใดก็ให้มันมีแต่รางวัลใหญ่เด้อพ่อเด้อแม่เด้องวดสีมานี่ก็ได้นะครับสาธุเนี่ยคิดน้ำพรน้ำแม่ลูกเต้าก็คิดน้ำพรน้ำแม่คือกันด้วยครับนี่จังหนุ่มสยามไส้นี่ เอาเมียนี่ผมก็บ่แม่นว่าจะได้ผมก็เอารถเด้ผมพามาหาเมียซะก่อนนะครับเนาะพามาหาเมียเพื่อให้เพิ่นได้ซอยคิดซอยเครื่องซอยวิเคราะห์ให้พามาปั๊บปีกายนี่ก็ได้มาฮอดบ้านปั๊บห้วยว่าซั่นมึงเอาพ่อซ้ำนี่ติว่าซั่นหาบ่ได้ดีกว่านี้แล้วติว่าซั่นแม่เว้าขึ้นมั้ยอู้ยพลนาลาเครียดๆแม่ก็รู้อยู่ดอกว่าเป็นคนซื้อก็ได้ก็ยังย่างตำกกเสาคักหลายเออเจ้าจังได๋คือเว้าจังซี่อยู่เนี่ยหาดีกว่านี้บ่ได้ติว่าซั่นแม่คือเว้าจังกับน้องเขาจังซั่นคือบ่ให้กำลังใจเขาแน่แม่บ่ได้ว่าเขาแม่กำลังถามมันนั่นล่ะถามอีนางนี่เราว่ามึงหาผัวดีกว่านี้บ่ได้ติกูว่ามึงไปแนวนี้เด้แนวนี้ก็สิบ่ได้ผ้ามาไก่เด้บ่ได้บ่มั่นใจกันแม่ท่วงจังซั่นก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เว้าเป็นอุทาหรณ์สอนใจคันบ้านแม่เขาพาลูกไผมากราบแม่เขาพาแฟนมากราบพ่ออีพ่อก็อย่าไปว่าเขาเด้อว่ากูมาสร้างแทนอีลิฟแดงๆอันหัวแดงๆเนี่ยให้มันเป็นความคิดของเขาเขาเลือกคู่ครองมันบ่แม่นะครับเฮามีหน้าที่หยังเอ้าเฮามีหน้าที่ไปแต่งให้รวดแล้วเนาะแม่นบ่มันจะค่อยแม่นเนาะอย่าให้เขาได้คิดยากลังเทียร์ลังข้าวแล้วโอ้ยนะครับแม่ครับผมอยากได้ติ๋มมึงสิไปเอาให้หยังอีติ๋มมันน่ะมึงก็ฮู้ตัวว่ายายยิ้มนั่นเอามันเป็นหยังมึงถามพ่อของพุ่นน่ะพ่อครับผมอยากได้ติ๋มมาเป็นเมียพ่อสิให้ผมเอาบ่ครับเอาบ่ได้ดอกลูกเอ้ยเป็นหยังครับพ่อมึงก็รู้ตัวยายสายลูกแม่อีติ๋มน่ะเป็นปอบพ่อเป็นหมอถ้ำสู่สิอยู่จังได๋คันแต่งงานกันน่ะพ่อยายท้องพ่อผู้ใส่เป็นหมอถ้ำแม่ผู้หญิงเป็นปอบเฮ็ดจังได๋บ่เนี่ยนั่นแล้วมันก็อยู่น้องกันบ่ได้แล้วนะครับไปหาผู้สาวเขาว่างใดเขาว่าอ้ายเขาความรักของเฮาคือสิเป็นเส้นขนานให้อ้ายตัดใจลืมนั่งซะเด้ออ้ายลืมบ่ได้ไอ้ฮักเจ้าข่อยก็ยังบอกแล้วว่าความฮักของเฮาไม่เป็นเส้นขนานพ่อเจ้าเป็นหมอถ้ำแม่ข่อยเป็นปอบมันสิอยู่นํากันได้ติโถเอ้ยชีวิตบทประพันธ์ของเกิดกัตถาวรแม่ครับข้าเจ้าไปเอาคนใหม่แล้วครับแม่ปลัดอำเภอรูปรอเขาว่าเฮามันทุกข์ยากดากดำคือบ่กินกาแฟขอได้กินนมสยามไส้

จบเพียงนี้แจกอีกเด้อแม่เด้อ043-009-888จบเพียงนี้มาอีกแม่มาเยอะกับช่วงคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงินผู้ใดรู้ว่าเจ้าของผู้ให้เตรียมโทรศัพท์มา043-009-888มาเอากาแฟกวางละบาทสำหรับคนผู้งามคนผู้ดีลึกคนตาหักอยู่แล้วโทรมาสั่งเอาโลดบ่ต้องทาเพราะมันคือช่วงคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงิน

0: ขอบพระคุณบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่แม่ให้ลูกมานะครับนี่แหละข้าเจ้าว่ารักแม่ที่สุดในโลกนะครับมันเป็นความรักที่บ่มีหยังเกินพอกับแม่กับลูกดูแลกันเบิ่งแย่งกันลูกก็ฮักแม่แม่ก็ฮักพ่อพ่อก็ฮักลูกครอบครัวมันก็อบอุ่นซั่นตั่วเนาะแม่เนาะแม่นบ่จังแม่นดีหลายยังว่าเพราะฉะนั้นเราคุณพ่อคุณแม่ครับเวลาของรายการเบรกนี้สิเบิดลงแล้วบักล่าสิแกะกาแฟหน้าที่ระบาดต่อชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเฮาไปเรื่อยๆไปน้ํากันเรื่อยๆนะครับให้กําลังใจกันแม่ส่วนสิ่งที่แม่จะได้จากกาแฟของลูกหรือแม่สั่ง DLC ยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยไปแม่จะได้ทั้งเบิดอยู่2อย่างเป็นของแถม1สบู่แม่ได้อยู่แล้วคันสั่งตั้งแต่580บาทขึ้นไปนะครับอันที่2แม่จะได้แน่นอนอยู่แล้วนั่นคือเรื่องเล่าของน้ำมันนวดนะครับอันที่3คือถูกมหาลาภมันขาดบ่ได้สยามไส้เห็นบักลาไปจุดผ่านพิธีมาไปครูบาอาจารย์เพิ่นสวดให้ยัดให้ลางคนบอกว่าสยามไส้อันถูกมหาลาภตัวแท่นเพิ่นบอกสยามไส้สวดแล้วไปยัดแล้วไปงวดนี่มันไกลแล้วเด้ว่าซั่นพี่หนุ่มนั่งหน้างามกับย่างามกับโทมาเล็งว่าซั่นก็เลยว่าอ้ายใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวส่งไปให้ส่งไปให้นั่นล่ะคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเฝ้าซื้อไว้แต่อย่าซื้อหลายนะครับแต่ว่าคันเว้าเรื่องถูกมหาลาภคิวหรือบ่คิวกะอีแม่กับเบิ่งมอเตอร์ไซค์คันที่สยามใช่ขี่อยู่ซื้อมือนี่แม่เห็นบ่แม่เห็นมอเตอร์ไซค์คันที่ผมขี่ทุกวันเวลาไปส่งของขับมาจัดรายการไหมมอเตอร์ไซค์คันนี้บักลาถือเลขก็เลยได้ซื้อแต่ก่อนผมขับรถเก๋งครับแม่ครับ บัดนี้ก็เลยเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ก็เลยบ่มีเงินส่งเขาก็เลยยึดก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนเอาไปซื้อเลขโอ้กูคิดต่อบ่เนาะถูกมันว่าซั่นแล้วว่ามันถือเลขแล้วซื้อมอเตอร์ไซค์เว้าๆซื้อๆดอกแม่เว้าให้ได้หัวซื้อดอกจริงๆแล้วถูกมหาลาภพันพิธีกับหมานไผหมานมันคือเก่าแล้วเนาะแม่เนาะเออซื้อกำลังดีซื้อกำลังงามนั่นแหละแม่ดีแล้วเอาเวลาของรายการเบรกนี้ก็สิเบิดลงขอบคุณพี่น้องที่อุปถัมภ์คำสู้ลูกเต้ามาโดยตลอดส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่เงินหลายก็ซื้อไปรถแม่2กล่องก็ได้290 4กล่องเอาน้ำมันนวดกับสบู่ไปนำ10กล่องแถมกาแฟอีก1กล่องจ่ายแค่9ได้ฟรีไปอีก1กล่องไปเลยนะครับโดยที่ลูกเต้าตั้งใจแถมให้พ่อให้แม่อยู่แล้วคันอีเมลบอกว่าสยามไส้แม่สิเอามันแข็งๆไปเลยแม่สิเอา20กล่องไปเลย 2,500 ตกกล่องละ125บาทเอาเป็นลั่งไปเลยตกกล่องละ90บาทเลือกเอาครับแม่หวัดดีครับสยามไซครับ
1: ครับ
0: ครับพ่อเป็นได้
1: ได้
0: ยัง ไ
1: งกาแฟได้แล้วกล่องละบาท
0: นะเอาเอ้ยจังแม่นโทรแม่นคือโทรเก่งแท้ว่าอีพ่อผู้ใดโทรให้เนี่ย
1: โชว์ผู้เดียวเลย
0: โว้โคตรเสียนเลยว่ะอีพ่อโคตรเสียนฮะ
1: 20,000เมื่อวานนี่มันลดเมื่อวานนี่มันลดไป
0: โอ้เมื่อวานนี่พลาดสิพ่อมื้อนี้ได้เลย
1: เมื่อวานนี่เด้
0: อ๋อ
1: ใช่ว่ารู้ไปแล้วรู้ไปแล้ว
0: โอ้โอ้ใช่ใช่ใช่ลูกจำได้อยู่บ่ได้คุยซ้ำเอาพ่อบอกซื้อที่อยู่ลูกก่อนพ่ออยู่ไสครับพ่อครับ
1: อยู่อำเภอโคกศรีสุพรรณไปแล้ว
0: โคกศรีสุพรรณ
1: คนนคร
0: โอเคอีพ่อซื้อหยัง
1: ฮะ
0: อีพ่อซื้อหยังครับ
1: พ่อชื่อบัณฑิตแก้วเกีย
0: งโอ้อีพ่อบัณฑิตเอ้าเคยสั่งกาแฟกันบ่คือซ้ออีพ่อบัณฑิตนี่แม่
1: สั่ง
0: เป็นสัง
1: ฆาตพ่อ
0: เออเยี่ยมเลยพ่อขอบพระคุณพ่อบัณฑิตหลายๆครับพ่อครับเอาจำได้อยู่อยู่ตองโขบโคกศรีสุพรรณชื่อได้อยู่พ่อครับ
1: ครับ
0: เอาอีพ่อพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วไป
1: พ่อจะตอบยันหามันครับทำเลิกเลยเด้อมันบ่ได้เด้อตอบบ่ได้เด
0: ้อเอาบ่เอาหลายดอกเอาหน่อยๆเอาจากหาอันกับพ่อแต่ว่าขันตื้มให้กระตื้ม
1: เอาจากจานพ่อก็ได้มันได้นิ่งครับบ่ได้เด
0: ้อเดี๋ยวลูกสิห้องเขาดอกพ่อให้ถามว่าจังอยู่สกลนครเนี่ยอยู่สกลนครเนี่ยมันมีคู่กันที่มักกันน่ะผัวเมียกันมักกันแล้วได้เลิกกันเพราะว่ามีกระลอกดอนน่ะเขาเอิ้นอีหยังกับอีหยังพระเอกกับนางเอกชื่อหยังน้องหันรวมมา
1: เล่นหนังว่ะ
0: ตำนาน
1: อี
0: ตำนานอีหยังตำนานรักอีหยังที่ว่าน้องหันลมตำนานรักอีหยัง
1: อ๋อน
0: ี่ว่ารักจับน้องหันน้องหันรวมอ่ะ
1: อันนี้นั่งไง
0: เท่าผาหยังเท่าผาหยัง
1: อะไรนั่งไง
0: โอเคบัดนี้มันมีตำนานรักนึงอีกพ่อ ที่ว่าพ่อกับแม่บ่ถือกันพ่อกับแม่บ่ถือกันบัดนี้อันเด็กน้อยคนหนุ่มเขาเครียดเพราะว่าพ่อแม่นี่กีดกันเขาเลยไปผูกคอตายเป็นตำนานรักอีหยังเอาขอใครครูครูยังครูยังโอเคถูกต้องบัดนี้มันมีอีกเรื่องนึงพ่อมันมีอีกเรื่องนึงที่ว่านพระเอกเนี่ยไปเล่นว่าวเจ้าเมืองไปเล่นว่าวแล้วว่าวขาดเจ้าเมืองไปเล่นว่าวแล้วว่าวขาดบัดนี้อีนางผู้ให้แขวซวกๆไปได้นะแม่ไปได้ว่าวนะแม่เขาเอิ้นอีหยัง
1: มาแขวนะมาบ
0: ่โอเคโอ้คืออีพ่อคือเกณฑ์แท้พ่อเขาอีกอันนึงพ่อเอาอีกอันนึงครับอัน
1: ถาม
0: ยากใช่ถามยากหลายมันว่ายากพ่อเอาอันสุดท้ายเด้อพ่อเด้ออันสุดท้ายเด้อเอาง่ายๆเด้อพ่อเด้อพร้อมแล้วบ่ถามว่ามันมีความรักอันนึงมันมีความรักอันนึงที่มันเป็นความรักที่แบบว่าคล้ายๆว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกสร้างแม่พ่อเป็นลูกสร้างไปขึ้นข้อสร้างได้แต่ว่าน้องในถูกเหยียบตายน้องที่เป็นงัวน่ะบัดนี้พ่อเอาไปไว้ในถ้ําแล้วมีเจ้าไส้ไปพ่อเพราะว่าเพิ่นเด็ดผมเพิ่นละลองน้ําหน้ามาได้แม่พ่อ
1: แม่นางซื้อคนบ
0: ่เออซื้อหยังนางหยัง
1: นางของ
0: หลอนโอ้ได้หมานพ่อหมานโอเคเดี๋ยวลูกส่งให้ครับผมเยี่ยมๆฮะเจอกันเจอกัน

พี่ชอบนะชอบนะชอบนะสงสัยว่าปัดแบบเนี้ย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงยามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, mom.

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสตักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
2: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
1: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากตราอมรินทร์ขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2

0: ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
4: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
5: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับ13นาฬิกาโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง14นาฬิกาติดตามกับเราที่นี่ได้ 98.25 บันดุงครับดูแลกันทุกวันเลยนะฮะฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันที่นี่ครับอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็หลังไมค์0885719422 0885719422เราได้รับการสนับสนุนจากบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบันดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ดูแลไปพร้อมกันครับเริ่มต้นที่เพลงพืชสวนโลกเพลงแรกทักทายกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้ก็พูดคุยกันได้ครับผมมีงานจากสุนารีราชสีมาเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันสุดท้ายที่กรุงเทพแล้วก็สันติดวงสว่างครับกับเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดครับ

สำหรับในชั่วโมงบ่ายของผมเนี่ยฮะเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับอยู่แล้วก็ดูแลกับเราทุกวันที่นี่13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาครับสำหรับเพลงลูกทุ่งนะครับก็ยังคงสร้างสีสันบรรยากาศในชั่วโมงบ่ายไปด้วยกันครับเลือกเอางานจากตายอรทัยหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่อเนกนฤพลพลังวิเศษ2 เพลงไปฟังกันครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

นั่นคือนุกธนดลครับกับเพลงพลังวิเศษเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้พร้อมกับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่หลังรถโทรศัพท์สอบถามเราเพิ่มเติมได้เลยครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมนะครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างนะสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ครับฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันมีงานจากเสียงร้องของเอมพัศราร้องคู่กับแดงจิตรกรเพลงนี้ครับเครียดให้เพราะใจรักครับ

นั่นคือเสียงร้องของจินตลาภูลลาภเก็บกอดฮักไว้ให้อ้ายคนเดียวนะฮะเปิดให้ได้ฟังกันในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 นะที่ผมยุนเฉยเริกครับพูดคุยกันได้ครับหลังไมค์อยากฟังเพลงไหนก็0885719422ช่วงเวลานี้สนับสนุนโดยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองตรงไปเลือกซื้อหากับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกับเราได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุมพัฒนาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงกันต่อครับดาลาธัญพรชีวิตน้องเป็นของอ้ายแล้วก็มนแค้นแก่นคูณครับงานแต่งคนจนครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ท้ายชั่วโมงคุณฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามในช่วงเวลาของผมด้วยติดตามได้ทุกวันที่นี้ครับ 98.25 13 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง 14 นาฬิกามีเพลงลูกทุ่งเพราะๆแบบนี้เปิดให้ได้ฟังกันด้วยท้ายชั่วโมงแบบนี้ขอบคุณกันหน่อยนะครับขอบคุณไปถึงร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้เดี๋ยวจะส่งที่ก้องห้วยไร่ใจอ้ายสลายเน็กนฤพลกับเพลงอ้ายบอกควรถึกฮักนะฮะสองเพลงส่งท้ายกันขอบคุณสำหรับการติดตามเชลเลอร์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
12: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, mom.

0: ชาชายชายชายชาย
1: ใหม่โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
2: สา
3: ถูกไข่ลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
4: อยากรวยไม่ต้องขอ
5: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
6: แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้ากล่องนี้

0: าซ่าใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
8: บุญบังไฟ
9: เตรียมตัว
8: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฝั่งโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555 ไม่ใช่ตื่นขอบอก

0: จบร้องไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำขิงจะสั่นให้ฟังเป็นจังไดเนาะม้วนถึกอกถึกใจบ่จ้ากราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสปป.ลาวแล้วก็ฟังไทยต้อนรับขอสู่ลูกทุ่งคนบันเทิงทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฟังโขง FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์บ้านพานพาวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเบอร์โทรศัพท์0621798555 0621798555หรือว่าสิเป็นเบอร์โทรทางสปป.ลาว020-5185-2345 020-5185-2345จ้าแล้วก็ลิงก์สัญญาสดๆไปหาสถานีวิทยุน้ำพึ่งเรดิโอ FM 101.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะจ๊ะแล้วก็ลิงก์สัญญาสดๆไปหาสถานีวิทยุทองทินไทยบันดุง FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะแล้วก็ลิงก์สัญญาสดๆไปหาสถานีวิทยุราลักษ์เจริญ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านบงตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายจ้ามาเด้อมาเด้อหนองน้ำขิงมาแล้วชั่วโมงสุดท้ายแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้นอกจากกับมาเปิดรับแชร์รับสายหน้าไม้กันแดดจักหน่อยสบายดีไอ้จอย
1: สบายดี
0: เจ้าน
1: ี่มันช่วยแกะขลามบ่าบอกแล้วเก่งอะไรเนี่ยขลาดมาเนี่ย
0: จะได
1: ้เก่งไหมเก่งไหมเพราะกินเลย
0: ของแสบเนาะไอ้จอยเนาะ
1: เอ็มเมียนดูแล้วขลาดพวกช่วยบ้านทะเลนะอันนั้นอันนั้นแยมกับไปลูกค้านะบอกแล้วแยมจะปิดบังตาบังเลยแยมหน่อยหลาย
0: อันพอช่วยว่าซื้อหลายกระเทียมหลายว่าสันไอ้จอย
1: โอ้ยซื้อไงก็ช่วยแยมสว่า
0: แถมเจ้าแถม
1: เออบอกว่าเออบอกในบอสันเคียงจ้ะจะบอกแล้วไงข่อยเออ
0: เจ้า
1: ไปบอกเจอสิ้นหน่อยบ่แหมลาบ่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เอาอันวันนี้ขอไปนึงปากคอใหญ่ได้ไหม
0: ได้เจ้าปากคอใหญ่ฝากให้ไผบ่เน
1: าะโอ้ยพ่อช่วยเจ้าบ่สิแหมขลามให้ลูกค้านี่นะ
0: เจ้า
1: เออเอาเจ้าเพื่ออะไรสนใจกับโทรมาหาเขาก็ได้เด้อโทรหายเปล่าจอยก็ได้030-5570-1123-11เด้อเอาบอกคนโทรหาเด้อทำเพิ่มเพื่ออะไรสั่งกะปิ
0: เจ้า
1: ไอ้เปล่าใจเป็นหอมไอ้เปล่าใจเป็นหอมหอมสามเอาก็แกแล้วเมื่อไหร่ไม่รีบว่าเมื่อไหร่ไม่เพิ่มเด้อ
0: เจ้าขอบใจสบายดีเอาเด้อไปสนจิตสนใจไอ้จอยไอ้จอยเนาะจ้ะผู้ใดที่ว่าอยู่ใกล้ไอ้จอยห่วม3เนาะจ้ะอยากจะซื้อกาแฟก็ติดต่อไปได้เนาะจ้ะหรือว่าอยู่ไกลในยามไปอื่นเราหน้าบ้านโหลดแฟนเพจไปด้วยกันเอามาเปิดรับสายรับสายไอ้บาลีสบายดี
2: โดยสบายดีโดย
0: เจ้า
2: อันมื้อนี้บาลีขอฟังเพลงเอาอันนั้นเด้อร้องใจก่อนแต่งเด้อ
0: ร้องใจก่อนแต่ง
2: โดยเพลงลาเฮาเนาะ
0: เจ้า
2: โดยขอมอบไปให้อันสาวรัตนาแม่วันท่านหลวงแล้วก็แม่นางบ้านท่านหลวงพร้อมสองเนาะแล้วก็ไปมอบให้อันสาวนางน้อแม่นางน้อที่แถวสกลนครสว่างแดนดินเน
0: า
2: ะ
0: แม่มะบ่
2: โดยแล้วก็มอบให้เพิ่นน้ำเนเด้อ
0: เจ้า
2: เป็นยังฟังอยู่บ่แม่นั่นเน
0: า
2: ะ
0: ฟังอยู่โดยแม่เราฟังอยู่เบิดมือ
2: แล้วก็ได้ยินลูกเล่นมาเป็นให้มาเป็นให้แล้วให้สุขภาพแข็งแรงเด้อไปใส่มาแต่กะว่าแต่ค่าขายเครื่องก็ได้ขายเครื่องมันหมานเด้อแล้วก็เพลงนี้ก็มอบให้ตาใหม่สดๆเด้อแล้วก็ตาแพงบ้านนนแก้วแม่เพลงวังเวียงเนาะแล้วก็แม่วอนปวอนแล้วก็พ่อผู้ค้ำพี่เจสเปล่าคนงามๆหน้าใหม่นำเนเดอร์
0: เจ้าขอบใจ
2: โดยสบายดี
0: สบายดีไอ้บาวเล่หลังจากเปิดรับเสียงไอ้บาวเล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีแฟนเพจแฟนรายการท่านใดอยากฟังผลงานเพลงใดโทรเข้ามาหาน้องน้ำขิงเลยเด้อแม่มา
3: สบายดีแม่มา
4: เจ้าขอบใจ
5: สักหลายรอบแล้ว
0: เจ้า
5: แม่ขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่ ยังคืนหอดฝากเพลงให้แม่นะขอบใจทุกคน
0: จ้า
5: ก็เป็นชื่อเป็นน้องทุกคนล่ะฟังซ้ายฟังขวาอาสมไขเวลาเด้อลูกเด้อ
0: เจ้า
5: ฝากขึ้นให้เพิ่นเด้อ
0: เพลงหยังก็แม่
5: พอก
0: ิน
5: แน่บังขลามแซ่บนะคะ
0: เพลงหยังก็แม่มะ
5: อาสมไขเวลาหญิงที่การนะ
0: เจ้า
5: ค่ะฝากขึ้นให้เพิ่นเด้อพิเศษสำหรับทุกคนที่ฝากให้แม่แล้วก็พิเศษลูกน่ารักน่ารักหน้าไม้นั่นแหละ
0: จ้าขอบคุณจ้า
5: พี่น้องฟังชายฟังฝาทุกคนด้วยลูกเด้อแม่ฟังตลอดมันนี่เข่าเทื่อที่ห้าแล้วนี่จึงติดนี่
0: เจ้าเดี๋ยวลูกจัดให้แบบมวนๆเด้อแม่เด้อ
5: สวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งด้วยลูกเด้อ
0: จ้าอยู่ดีมีแห้งจ้าคุณแม่รักจ้าเปิดรับสายรับสายแม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีแฟนเพลงแฟนรายการท่านใดอยากสิฟังผลงานเพลงใดบ่เนาะคันบ่มีก็สิจัดผลงานเพลงให้ฟังซ้ำต่อผลงานเพลงให้กับไอ้จอยสำหรับผลงานเพลงป่าคอใหญ่มอบไปคุณพ่อคุณแม่ทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังนำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

0: จบร้องไปแบบม้วนๆมวนๆปากคอใหญ่ของไอ้จอยเป็นจังใดมวนถึกอกถึกใจบ่จ้ามาจัดผลงานเพลงต่อสารต่อผลงานเพลงให้กับไอ้บาวเลสำหรับผลงานเพลงร้องใจก่อนแต่งมอบไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า
1: พอนหลังจากเกี่ยวเขาแล้วไอ้สิไปขายเขาได้เงินละไอ้สิไปเขานอกแต่งงานเด้
2: อพี่แม่ว่าคนงามคือน้องค่าดอกแต่10ล้านคําเจ้าบาทเท่าใดท่านอาหาบ่ได้เฮาก็สิไปแต่งงานกันพี่แม่เรามักคนรวย

0: เป็นได้แหละอ้ายหาได้ละเบาะเงินสิมาแต่งน้องนะ
1: ให้ยอมแล้ว
0: บ่ว่าเงินสมนี้ก็สิหาบ่ได
1: ้เงิน80ล้านกับคำ20บาทไอ้หาให้เจ้าบ่ได้ดอกให้คนอื่นมาแต่งเอาเจ้าซะ
0: ไอ้ไซน้อยอยู่ซื่อๆได้ยินอีเมลว่าถ้าเงินบ่พอก็สิออกซอยดอกเงิน

จบลงไปแบบม้วนๆมวนๆสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำขิงจัดสรรให้ฟังเป็นจังไดมวนถึกอกถึกใจบ่จ้ามารับชมรับฟังผลงานเพลงต่อสารต่อผลงานเพลงให้กับแม่มะนอกจากคันยังบ่ทันมีแฟนเพลงแฟนรายการทันใดโทรเข้ามาสำหรับผลงานเพลงอโศงไข่นอกจากหมอไปคุณปอคุณแม่ทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังนำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบลงไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำขิงจัดสรรให้ฟังเป็ดจังใดถึกอกถึกใจบ่จ้าม้วนบ่ม้วนบ่ม้วนก็บอกน้องน้ำขิงได้เด้อก่อนจะไปรับชมรับฟังผลงานเพลงก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์และก็มื้อนี้ก็มีโปรโมชั่นมาฝากนะจ๊ะเนื่องจากว่าวันที่10เดือน10นี้เฮามีจัดงานจัดกิจกรรมที่ทางสปป.ลาวอยากมาพบปะพอกันมาได้จ้าแล้ววันนี้ก็เอาโปรโมชั่นมาฝากโปรโมชั่นตอนนี้ 2,990 บาทสิได้สิทธิ์1คน1ทัน 2,075,000 กีบสิได้สิทธิ์1คนนะจ๊ะสิได้รับกาแฟดีเจบาเซ็ง106คอคอลเลอร์1กระปุก NB รุ่นที่หน้า1กล่องได้เสื้ออีก1ตัวนะจ๊ะรับคูปองลุ้นรางวัล1ใบรางวัลมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทราคาปกติ 3,590 บาทช่วงนี้ลดราคาเหลืออยู่ 2,990 บาทเท่านั้นจ้าแล้วกับโปรโมชั่นที่2 5,290 บาทต่อ1คน 3,675,000 กีบต่อ1คนต่อ1ทานสิได้รับกาแฟดีเจบาเซียงหลอย1ลั่งคอลเลอร์1กระปุก NB รุ่นที่หน้า1กล่องแถมเสื้อ1ตัวรับคูปองลุ้นรางวัล1ใบรางวัลมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทราคาปกติอยู่ที่ 7,090 บาทชื่อวังนี้ลดราคาเหลืออยู่ที่ 5,290 บาทเท่านั้นจ้าแล้วก็จะเป็นโปรโมชั่นที่2 9,990 บาทได้สิทธิ์2คนได้สิทธิ์2ทาน 6,945,000 กีบได้2คนนะจ๊ะได้สิทธิ์2คนสิได้รับกาแฟดีเจบาเซียงหลอย2ลั่งคอลเลอร์2กระปุก NB รุ่นที่หน้า2กล่องแถมเสื้อ2ตัวรับคูปองลุ้นรางวัล2ใบมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทราคาปกติอยู่ที่ 14,180 บาทลดราคาเหลืออยู่ที่ 9,990 บาทเท่านั้นจ้าสนใจโทรเข้าไปหาพี่เอมมี่ได้จ้าทางสปป.ลาว020-55-88-7656 020-55-88-7656 จ้าแล้วกับไผที่ว่าสนใจนอกจากผลิตภัณฑ์ของเขาคอลเลอราพักเม็ดอินบีรีนากาแฟดีเจบ้าเชียงหน่อยมาสั่งมาซื้อกับน้องน้ำขิงได้เด้อตอนนี้ก็มีร้านค้าจำหน่ายนอกจากทางไทยเฮาก็มีเด้อมีรายชื่อดังนี้เลยจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนัวตรงข้ามสนามกีฬาจังหวัดหนองคายร้านขายเสื้อผ้ามือสองใหม่สดๆบ้านบ่อแปบร้านช้ำแสงเดือนบ้านดอนคมอำเภอทาบอร้านแม่เบลบ้านเทวีอำเภอทาบอร้านขายทรงจุฬาสาขา2ติดกับโลตัสหมู่1อำเภอทาบอร้านน้านนมินิมาร์ทบ้านโน้นสะอาดอำเภอเพ้นจังหวัดอุดรธานีร้านจุมบาเบอร์ตรงข้ามสถานีตำรวจอำเภอสีเชียงใหม่ร้านแสงพานิชตรงข้ามธนาคารกรุงไทยอำเภอสีเชียงใหม่ร้านทวีวัดขายอุปกรณ์เย็บผ้าเลยวัดกาอยู่ระหว่างซอย16ซอย17อำเภอสีเชียงใหม่ถนนเส้นริมโขงจ้าและก็สำหรับผู้ใดที่ว่าสนติดสนใจเนาะจ้ะอยากจะสั่งอยากจะซื้อกับน้องน้ำขิงน้องน้ำขิงกะเอาเบอร์โทรมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะ062-179-8555 062-179-8555 ทางสปป.ลาวติดต่อเชิญท่านจำหน่ายได้หรือว่าพี่เอมมี่020-55-88-7656 020-55-88-7656นะจ๊ะแล้วตอนนี้ผู้ใดยังเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรมาหาน้องน้ำขิงได้เด้อเนื่องจากว่าช่วงนี้กำลังรับน้องน้ำขิงก็ยังรับร้านค้ารับตัวแทนอยู่นะจ๊ะเอาเบาๆไรว่าจัดผลงานเพลงสำหรับผลงานเพลงเกือบแตะแพ้สันยองนะจ๊ะสันยองมอเป็นคุณพ่อคุณแม่ทุกเสียงทุกสายบอกว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันไปแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบร้องไปแบบม้วนสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำพิงจัดสรรให้ฟังเป็ดจังไดมันถึกอกถึกใจบ่จ้าคันบ่ทันมีเสียงมีสายก็มาจัดผลงานเพลงต่อสารต่อผลงานเพลงตัวแฟนว่าจังไดมอบให้แฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบลงไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงตัวแฟนมาจากไหนตอนนี้ก็ได้เบิดเวลาเบิดชั่วโมงของน้องน้ำคิงแล้วน้องน้ำคิงขอลากรพบพอกันไหมในวันพรุ่งนี้มื้อนี้ไปเลยสารผลงานเพลงทางชั่วโมงถ่ายรายการกับผลงานเพลงภาพถ่ายมอไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้าชั่วโมงนี้ไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้า

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอุ่มง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
4: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
5: มันมาอีกแล้ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
12: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด้ออ
2: ยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: สตาไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิกราบตองไปกับอ้ายบอไอสิ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญ เราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
10: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบรถแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่ม

0: อมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

0: ่อยเป็นอาจารย์เมนูกวนมือนักเอาลูกมาโรงเรียนนำบาดนี้ย่ำช่วงมัดเบรกเพิ่นเสี่ยวนุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้นเอ้าตาเอียงตาเอียงครับเอ๊ทุกเศร้าคำถามหน่อยใครเห็นต้องปู่บ้างใครเห็นครูจะให้คะแนนคุณครูครับผมเห็นครับให้เจ้าได้ครับว่าไงบางทีคุณก็ลืมลูก
1: คุณครูครับผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกเลยแม่ครับห้าหัวคนไม่ห้าหัวคนผมไม่ต้องคุณบางทีผมไม่ต้องจำจำมันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
0: ั่นแหละครับยายจอยมันเป็นสีเพราะว่าหัวเล็กเล็กน้อยเนี่ยตามันดีไปยายจอย
1: ดีแต่ตาครูแล้วตาครูดีอ่ะ
0: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตาคู่สบายคอฟฟี่ครับย่ายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟกับจันทร์กินก็ได
0: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วเสียครับย่ายครับ
1: เนี่ยแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูเนื้อตายกตัวอย่างเช่นเกากี
0: ้
1: เกากี
0: ้
1: รูทีนที่เป็นที่หรือ
0: เบอร์รี่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากลองเบิ่งปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
0: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบางสะพุ่ง
0: บอดเลย
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

0: ายายย่าหาอย่างเนี่ยมันงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจ้าจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยยายป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหายังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักหน่อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้บอกแท่นเบิดเลยด้วยนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นซูเนล
0: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
0: อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจอย
1: ฮะ
0: นี่ทีนะครับหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: โอ้ยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้ว
1: ยมันหาอยู่ไส
0: หมอกะละสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมือแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสี
0: อ
1: ย่างบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ล่ะเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ามมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ามกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้างน
0: ี้อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เอ
0: าสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังบ่ได้ว่ากินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกตอบมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสมัยคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: ตอนนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
3: วายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ขาดตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินแล้วกินหูก่อนนะเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08922290982 02 2 2 9 3 6
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

สาธุเด้อด้วยข้าท่านทอดสร้างให้เป็นวังบารมีแปลงวิกิตั้งเที่ยวขันเที่ยวไปพมปางสาติมาไปนาสาติมาให้ตำกาให้เป็นจอมศาสดาอินพมปางลิงลำยมมาลูกกัน

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปลกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936
3: เมื่อพามานาทั้ง8คนในช้างจากองค์กงเพศเปรตสันดอนก็เลยขี่รอบพระนครเมืองสีพีเพราะดีใจอย่างล้นเหลือแต่ก็มีชาวสีพีมาตันหนทางที่จะกลับเมืองถามถึงเชื้อสารตาและตัวพิมพ์พามเลยอ่านสารตาให้รู้ชัดเพื่อกระจัดภัยรีจะมาขวงแล้วจึงกลับคืนสุทินสบายสวงพระพิรุณล่วงลงสงอาบกินจะได้กล่าวชาวสีพีเมื่อมีเหตุเพราะพระเวทพานช้างไม่อ้างไขชวนกันเข้าสู่ปรางจึงสนใจถามพระภูบาลไซลูกพระบาทช่างขี้คลาดนี้ไกลใจไม่หวนทานนาเคนไม่แกล้งชนทั้งมวลควรจะให้โทษประหารชีวิตเวทสันดรกรุงสนชัยเลยผัดผ่อนเป็นไล่หนีในครั้งนั้นชาวเมืองก็ยินดีจึงผัดไว้3ราตรีกับ3วันเพื่อจะทำสัตตมหาทานและไปอำลาพระราชบิดาแล้วพระเวทสันดรก็จะมุ่งหน้าสู่แดนไทยบทต่อไปฟังหน้าที่เวทสันดรก็มีนาคาละทั้งนี้
4: มหาสัตว์ลำดับนั้นพระชมธรรมเวสสันดรได้เอ่ยขานราตรีแรกทำสัตตมหาทานคดจัดสารทุกสิ่งอันจัดสรรมาอันคนเรามันหนีกรรมคนทำไปไม่ได้ป้องกันไว้ความนินทาประชาสันกว่าจะทานให้เสร็จหมดเขตวันก็หนีไปนิพพานในปรางป่าตนราตรีสองลองลงมาเวลาเช้าขึ้นไปเล่าความจริงนิ่งสมรบอกมาสีให้ทรงทราบอย่างเกี่ยงงอนที่จะจรลาไกลไม่กลับมาทรัพย์อันใดมีแม่มาสีจงฝังไว้พระพี่ใต้มีเวรกรรมจำต้องหนีอยู่ในวังนี่แหละน้องน้องมาสีพร้อมบุตรีบุตรตาพี่ลาไกลเมื่อเวทสันดรกล่าวแก่มาสีแล้วพระองค์ก็ดุษณียภาคอยู่ก็มีนักกาลักขังนาน
5: พระมัสสีสีวรกัญญาได้สดับสารทศดากล่าววาจาในวันนั้นวันพระไทยใจกังขาจึงทูลว่าพัสดาเจ้าข้าเอ๋ยคำไม่เคยช่างพูดได้เรื่องอะไรที่พระองค์จะเจิงจรจากนครไปแรมไผแต่ไหนแต่ไรพระองค์ไม่เคยกล่าวเรื่องราวนี้สักทีเลยช่างกระไรเอ๋ยจึงพูดได้เหตุอันใดมีขอคุณพี่จงแก้งจาให้หม่อมฉันได้รู้ว่าเป็นโทษจริงสิ่งอันใดพระเจ้าข้า
4: พระเทแม่ของพักรักเหมือนเนตรจงฟังเหตุที่จะเล่าให้เจ้าฟังอัยการนั้นสั่งนายนักการมาบอกพี่แต่วันวานพี่ให้ทานช้างนาเคนชาวเมืองเขาแกล้งเครื่องยกเป็นเรศไปแกล้งเหตุแก่บิดาคือพระยากรุงสนชัยที่พี่กระทำไปเขาว่าผิดมนเทียนบานแต่โบราณไม่เคยมีอัยการก็เห็นดีกับชาวเมืองทรงแกล้งเครื่องให้แก่พี่จึงเป็นกรณีดังกล่าวมาขับพี่ไปอยู่ป่านะมาสีมันเป็นจังสันหล่ะพะน้องนั่งมาสีเอ้ย
5: สนิจจาน่าสังเวชปิตุเลจังใจดำไปฟังคำของชาวเมืองนักไม่รู้จักสังเกตการ พระแม่สีจึงไขขานพูดถึงการฝังทรัพย์ทำอย่างไรท่านจึงนับว่าเป็นการฝังจะฝังไว้กับดินก็เสื่อมสิ้นดินกบเสียจงบอกเมียให้เด่นชัดน้องจะปฏิบัติตามนะคุณพี่ผู้เจริญ
4: การฝังทรัพย์ท่านนับไว้ข้อหนึ่งไซทำทานหว่านพืชผลข้อสองใช้นี่เก่าพ่อแม่ตนอย่าเป็นคนไม่รู้คุณเทิดทูนเอาข้อสามทิ้งลงปากงูเห่าเต้าเปรียบเหมือนงูขู่เสมอข้อสี่ท้องหลุดดังเหวคุณเธอน้องอย่าเผลอการฝังทรัพย์ท่านนับมานี่ละน้องขอให้ชื่อจำเอาคำเทเฮาเคยจ่าต่อกันอย่าลืมพิมยาสะคือสนิมก่อนพ่อตีกับขูล้นขั้นเม่นไทยบอบพร้อมสิไก่น้องด่วนหนีมาสิเอ้ย
6: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบาดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
7: อ้าวนักเรียนนักเรียน
8: ครับ
7: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
8: คุณครูครับ
7: เออ
8: ผมเห็นครับ
7: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
8: คุณครูครับ
7: เออ
8: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
7: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนมันไม่ต้องครูมองนี่มันไม่ต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
8: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
7: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
8: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
7: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
8: ้ปกตินะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
7: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
8: เออ
7: เกากี
8: ้ลูทีน
7: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
8: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
7: นี่คือกาแฟ
6: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
7: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ้ง
8: บอดเลย
9: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222360894222239 36

0: มีรถ
1: เป็นไง
0: ไฟไหม้ยังมี
2: อันนั้นมันระเบิดสารเคมี
0: อันตรายอ่ะ
2: กว่าคนละเรื่องก็เลยเพ
0: ่โอ้ระเบิดมันระเบิดไม่ใช่ไฟไหม้กลัวไม่ลงปอดไง
2: เพ
0: ่พี่ปอดลีเลย

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936

0: เคารพกราบว่าทุกคืนทุกวัน
1: ที่บันทึกอยู่ในไอโฟน
0: เป็นไงครับ
1: ไม่อยากตะโกนมีทั้งหนังเก่าหนังสั้นแต่

0: 4ข้อสำคัญ
1: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
2: 0894222936
3: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386
4: ยายยายยาหาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
5: มันไม่เห็นสว่าง
4: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันน้องหานจังน้อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
5: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
4: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
5: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
4: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
5: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยด้วยนั่น
4: เป็นซูแนล
5: ว้าย
6: oh, no.
5: เป็นซูแนล
4: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
5: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
4: ครับ
5: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
4: อันยายเนี่ย
5: ได้ทั้งตาทั้งหู
4: เนี่ย
5: เออ
4: โอ้ยายจอย
5: ฮะ
4: นี่ที่แม่ครับหมอถามอ่ะ
5: เออ
4: เออยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
5: มันหาอยู่ไส
4: หมอกําลังสิเส้นไหน
5: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
4: ครับ
5: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลํา
4: ครับ
5: ยามหมอลําเลิกดีอยู
4: ่ครับ
5: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
4: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
5: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้ม
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
8: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
9: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB C17/69A
10: ไหวไหมเนี่ย
0: สิงโตเจ็ดก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
10: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ขับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
11: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
12: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
13: ้าวทำไมล่ะเธอ
12: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
13: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
14: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
15: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
16: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
17: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาหอมแดง

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: าจ้าใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบ
7: อยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้า

แม่ย่าพ่อตาแม่ยายพ่อลุงแม่ป้าอาวอาหน้าบ่าวหน้าสาวหมู่พวกเพื่อนฝูงอ้ายพี่น้องนุ่งลูกหลานไทบ้านเฮาสุผู้สุคนเด้อมาพบมาพอกันคือเก่ากับรายการลูกทุ่งเก่าดีกับกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวทองคอฟฟี่กับกระผมเสี่ยงตวยผู้ให้ใหญ่นักจัดรายการคนจนคนอีสานล้านเปอร์เซ็นต์หรือเขาเอิ้นกันว่านักจัดรายการที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศไทยไทยพาวเวอร์กับนักจัดรายการที่มีฉายาว่าไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าเหย้าผู้เบาหน้าเป๊ๆว่าสั่นโอ้ยจักแม่นหนาแนวใดเนาะเมื่อคืนหนาส่งวาดยากแท้นอกเขาว่านากะส่งวาดยากฐานะกะบ่ค่อยดีความรู้กะจบแค่ป.4 แค่แลพี่น้องเอ้ยวาสนามันเหียนเลยได้เรียนแต่ป.4 อยากเรียนตรีฮอดเอกทางเลขบ่ปองหัวเลี้ยงค่อยงั่วข้างตะกาปั่นข้างหน้าอันนี้เก่งเสงทั้งเรียนบ่ได้เลยจบไว้แต่ป.4 สั่นแล้วพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าโบราณคู่บาอาจารย์เพิ่นบอกว่ามีแขนมีขามีสติปัญญาบ่ขี้ข้านหาอยู่หากินบ่เฮ็ดผิดศีลบ่เฮ็ดผิดกฎหมายจังใดก็อยู่รอดเพิ่นว่าอ้าวให้กำลังใจเจ้าของ

อาทยายกันพ่อสมควรแล้วยิบงานเพลงแรกมากก่อนให้มั่นเข่ากับพญาเริ่มต้นรายการวาสนามั่นเฮียนเลยได้เลี่ยนแต่ป.4ยิบผลงานเพลงที่เป็นการประพันธ์และการร้องของไอเสียงตัวเองแต่งเพลงนี้ให้กับเจ้าของให้เข่ากับเจ้าของสื่องานเพลงว่าขี้เรเหรียญทองว่าสั่นมาฟังเบิ่งว่ามันสิเป็นจังได

ับงานเพลงขี้เรเหรียญทองไอ้เสียงตวยเป็นผู้แต่งเองพี่น้องและก็เป็นผู้ร้องเอาไว้เองแต่งให้เจ้าของร้องให้เจ้าของนะมีแรงบันดาลใจมาจากสมรักค่ำสิงไปต่อยมวยเอาเหรียญทองมาได้ก็เลยมีความคิดว่าโอ้คนเฮาถ้าเฮ็ดอีหยังที่มันเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาที่สุดเนี่ยก็ได้เหรียญทองอันดับนึงอ่ะนะก็เลยเหลียวเห็นหน้าเจ้าของในกระจกปั๊บมาคือขี้ไล่แห้งแท้ขี้ไล่กว่าหมู่ในโลกขี้ไล่แบบนี้ต้องได้เหรียญทองคักๆอีหยัง

0: มันนี่นะงานเพลงนี้ไอ้เซิงตวยได้แต่งและร้องเอาไว้ในปีพ.ศ. 2539ปีที่สมรักคำสิงไปต่อยมวยโอลิมปิกที่กรุงแอตแลนตาประเทศอเมริกาในปี1996หรือปีพ.ศ. 2539นั่นเองหลาย10ปีแล้วก็เลยหยิบมาสู่พี่สู่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี
1: ่มีข่าวดีมาบอก
2: จองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรซีขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสตามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโรดมีสารอาหารเด็กโรดแอลคานิทินแอลทาเทรและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยั่งบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตทอนั่นนั่นนั่น
0: กาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฝากพี่ฝากน้องไว้ทางสปอร์ตเซ็ตซับอย่าเฝ้าเว้าเฝ้าจ่าอย่าเฝ้าจะจี้โจยเอาความมวลมาอีกจักหนึ่งซะก่อนก่อนหน้านี้เป็นเสียงร้องของไอ้เสียงตัวเองแต่งเองร้องเองจากศิลปินที่บ่มีชื่อเสียงเอาเพลงให้พี่น้องฟังเอาอีกจักหนึ่งงานเพลงเป็นศิลปินที่บ่มีชื่อเสียงเป็นอ้ายเป็นพี่ของไอ้เสียงตัวนี่ล่ะร้องเพลงนี้ไว้อาจารย์ท่องอินเป็นผู้แต่งอาจารย์ประจวบแสนกล้าเป็นคนเฮ็ดดนตรีศิลปินผู้นี้สัญญาศาลางามร้องเพลงนี้ให้ฟังครับย่ายสีป่อซีมวนมวน

กราฟงานเพลงยายศรีป่อซีจากเสียงร้องของยาไอสัญญาสารงามไอพีของไอเชียงตวยนี่ล่ะนะครับเป็นคนมักร้องมักล่ำคือกันกับไอเชียงตวยนี่ล่ะมีโอกาสได้แต่งเพลงได้ร้องเพลงไว้หลายเพลงแต่บ่มีเงินมีท่องสิไปจ้างโทรทัศน์โฆษณาก็เลยบ่มีบุญบ่มีวาสนาได้โด่งได้ดังนำเขาสันเด เอาก็เลยหยิบมาเปิดสู่พี่สู่น้องฟังอยู่ในรายการซัมนี่กับพ่อเนาะอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีช่วงนี้มาฝากเอาไว้กับผู้สนับสนุนรายการจักน้อยซะก่อนช่วงก่อนไอ้ซึ่งตัวได้บอกพี่บอกน้องเอาไว้ว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่เลือกใส่สารอาหารดีๆหลายอย่างเลือกใส่สมุนไพรดีๆหลายอย่างแล้วถ้าพี่น้องอยากรู้สรรพคุณดีของสมุนไพรของสารอาหารให้พี่น้องไปเสิร์ชอ่านเบิ่งสรรพคุณของสารอาหารของสมุนไพรอยู่ใน Google พี่น้องก็สิได้รู้สรรพคุณดีของสารอาหารของสมุนไพรที่พี่น้องกินเข้าไปที่เป็นส่วนผสมอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บอกพี่บอกน้องว่ากาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่เป็นขวัญใจข้อกาแฟผู้ที่เฮ็ดงานหนักผู้ที่ลุยการลุยงานหลายๆแต่ก็ขอบอกพี่น้องจังสี่เด้อว่าถ้าพี่น้องมีการมีงานหลายๆก็อย่าหักโหมหลายอย่าสุลุยการลุยงานเกินเฮียเกินแห้งเกินกำลังเฮาหลายแต่ถ้าหากพี่น้องเฮ็ดการเฮ็ดงานนิดๆน้อยๆก็รู้สึกว่าอุ้ยบ่มีกระจิตกระใจรู้สึกขี้เกียจรู้สึกขี้ข้านจังสี่นะหรือผู้ที่หักโหมงานหนักมาแห้งๆแล้วรู้สึกเจ็บแขนเจ็บขาปวดหลังปวดเอวแล้วพ่อเผลอไปนอนงีบเอาแห้งจักน้อยนี่ตอนนั่นละตอนที่ตื่นขึ้นมานั่นละพี่น้องสิรู้สึกระบมตามร่างกายแล้วมันสิเฮ็ดให้พี่น้องขี้ข้านบ่มีกระจิตกระใจตอนนี้ละตอนที่บ่มีกระจิตกระใจนี่ละมันสิเฮ็ดให้พี่น้องเสียการเสียงานก็เลยขอแนะนำพี่น้องว่าอารมณ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ให้พี่น้องได้จวดกาแฟสมุนไพรเก้าดีฮ้อนๆจักแก้วพอนั่นละอ่ะต่อมาจัก5นาที10นาทีพี่น้องสิได้ความรู้สึกดีมีกระจิตกระใจลุยการลุยงานต่อบ่เสียการบ่เสียงานฝากพี่ฝากน้องเอาไว้เอ้าคือจังไอ้ซึ่งตัวเฮ็ดงานอยู่ตอนนี้ล่ะก็มีอยู่เคียงข้างประจำเอ้ายกพร้อมกันพี่น้องไอ้บอกได้คำเดียวว่าบ่ล่องบ่หูเด้อพี่น้องอ่ะยกอีกจักเป๊กหอมเข้มข้นกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ครับฝากเอาไว้ทั้งผู้อยากกินทั้งผู้อยากขายสนใจได้เฝ้าติดต่อมาที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักของเพิ่นพี่น้องผู้ฟังอยู่ทั้งคลื่น 98.25 เมกะเฮิรตซ์สนใจอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวๆ อยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับติดต่อที่เบอร์โทรนี่0894222936จดท่านบ่0894222936ติดต่อสอบถามไปครับยิบควบมวลมาให้พี่น้องช่วงนี้เสียงร้องของจันทราธีรวรรณกับผลงานเพลงนี้ครับนี่แหละบ้านนาว่าสั่นมวลน้ำกัน

0: ับควบมวลของงานเพลงนี่ครับที่เขากับบรรยากาศท่องให้ท่องหน้าได้ดีเสียงร้องของจันทราธีรวรรณบทเพลงนี่แหละบ้านนาครับอาจารย์ผู้แต่งก็คืออาจารย์สรรเสริญรุ่งเสรีชัยงานเพลงนี่โด่งดังตั้งแต่ปีพ.ศ.2527ครับกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ตามทุ่งนาสมัยไอ้ซึ่งตัวเป็นบ่าวน้อยนี่อุ้ยนอนหน้าเฝ้าคุ้ยอยู่หน้าครับพี่น้องย่ำมาขึ้นหาฟืนมาเผาไฟไล่ยุ่งให้คุ้ยครับมืดก็มืดพี่น้องเป็นตาย่านก็เป็นตาย่านอยู่โคกอยู่ป่าเนาะบรรยากาศเงียบๆสงบย่ำมาขึ้นนี่ย่ำได้ยินเสียงนกแสกบินมาห้องแก๊กแก๊กอยู่ทั้งหัวนี่เว้ยขนลุกขนพองกันว่าสั่นพี่น้องเลยแสงสว่างก็ใส่แต่ตะเกียงใส่น้ำมันโซล่าอย่างดีแน่ก็สิมีไฟสายใช้ท่านไฟสายตาหาแพะสั้นแล้วบ่มีดอกไฟฟ้าบ่มีดอกความสะดวกสบายคือจังซุมมือนี่นะเอาเหตุการณ์ผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็เอามาสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีครับ
1: คุณตาคะ
0: อ้าวเฟิร์สมาจังใด
1: สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
0: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู่
0: อือ
1: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พวด
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเก่าดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบ่
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพดห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่เว้าน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าเครื่องเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารสุคราโรสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเด็กโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: ได้ฟังแนวดีทั้งสปอร์ตได้จดเอาหมายเลขโทรศัพท์แล้วบัดนี้มาให้พี่น้องได้มวนอีกจักหนึ่งควบมวนซะก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเว้ากันต่อหยิบเสียงร้องของดาวบ้านดอนมาเปิดสู่ฟังครับกับงานเพลงนี่รอรักใต้ต้นกระโดนอีกหนึ่งความมวล

งานเพลงดังฟังย่ำใดมวนย่ำนั่นดาวบ้านดอนเป็นผู้ร้องครับงานเพลงนี้รอรักใต้ต้นกระโดนนะครับอาจารย์ผู้แต่งคืออาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาเพิ่นเป็นผู้แต่งครับนะว่าเพิ่นต้นกระโดนว่าเพิ่นใบกระโดนยอดอ่อนๆ นี่โอ้ยสมัยนั้นนี่ไอ้ซึ่งตัวเป็นบ่าวน้อยขาดให้ไถหน้านี่เก็บแมงกี่ซ่อนมาขัวกินกับใบพักกระโดนนี่บ้ามาคือเข้ากันดีแท้พี่น้องไถหน้าแล้วบายๆนี่ปดแอกออกจากข้อควยนี่ได้เขิงกับของไปซ่อนเขียดจะหน้าเอาไปใส่เบ็ดบื้อพี่น้องบ่อึดแต่แนวกินครับพี่น้องได้ทุกป่าปลาข้อก็ได้ปลาดุกก็ได้โดยเฉพาะด้วยอีพออีแม่ปลาไหลนะหรือสิเว้าภาษาอาเซียนก็คือเอียนนั่นละ นะได้มาตัวใหญ่ๆเอามาต้มเปรตใส่ยอดผักสมปอยสดน้ำฮ้อนๆตักตอนใหญ่ๆนี่ป้าอีพออีแม่เอ้ยจังแม่นมันมีเหี้ยมีแห้งขาดให้ไถหน้าคักกะยังว่าเอาความอุดมสมบูรณ์สมัยแต่ก่อนโบอึดอยู่โบอึดกินสมัยแต่ก่อนเอามาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีครับมาเว้าสู่กันฟังช่วงนี้กับเรื่องราวของกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผู้เพิ่นในการสนับสนุนรายการกาแฟสมุนไพรเก้าดีอยู่กับพี่กับน้องมาเกือบ10ปีแล้วพี่น้องนะแต่ก่อนๆปุ่นกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่มีส่วนผสมของสารอาหารหลายๆมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆขายให้พี่น้องได้กินห่อหนึ่งแต่ก่อนนี่ราคาห่อละ135บาทนะแต่ว่าปัจจุบันนี้กาแฟสมุนไพรเก้าดีขายให้พี่น้องได้กินห่อหนึ่ง145บาท145บาทอันนี้ในห้างเพิ่นบ่ได้ขึ้นราคาตามยุคตามสมัยนะในห้างเพิ่นเพิ่มราคาขึ้นมาตามมูลค่าของสมุนไพรที่เพิ่นเพิ่มเขามาให้พี่น้องได้กินอีก4ขนาดนะ4ขนาดที่เพิ่มเขามาก็ล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณดีต่อร่างกายพี่น้องทั้งนั้นนะ4ขนาดที่เพิ่มเขามาก็มีสารลูทีนที่สกัดมาจากดอกดาวเรืองกระชายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นมีแต่สรรพคุณดีๆต่อร่างกายพี่น้องอยากฮู้ว่าดีจังไดให้ไปเสิร์ชเบิ่งข้อมูลอยู่ตาม Google คือจังว่านะเพิ่มสมุนไพรขึ้นมาอีก4ขนาดจังซี่ให้พี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเก้าดีห่อละ145บาทเท่านั้นแค่145บาทเท่านั้นมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อที่เขาขายแพงกว่านี้อันนั้นแล้วแต่เขานะส่วนแบรนด์ของเฮากาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่มีสารอาหารมีสมุนไพรจังซี่ให้พี่น้องได้กินใส่คำว่าแค่145บาทท่อนั้นกับพ่อกาแฟสมุนไพรเก้าดีหอสีแดงเข้มกาแฟสมุนไพรเก้าดีรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาหอละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปฝากไว้โลดเอ้าเฝ้าติดต่อกับศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักของเพิ่นเฝ้าติดต่อไปที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงนั่นล่ะครับโทรไป089 422 2936บอกย้ำ089 422 2936เฝ้าติดต่อไปได้เลยแล้วจากแนวดีมีแนวมวลให้ต่อครับกับเสียงร้องของศักดิ์สยามเพชรชมพูงานเพลงรวมอักษร

0: กับกวมวนที่เคยดงดังแห้งนะครับศักดิ์สยามเพชรชมพูเป็นผู้ร้องให้ฟังกับงานเพลงนี้รวมอักษรนะคิดเห็นตั้งแต่สมัยเจ้าของเป็นเด็กน้อยกำลังหัดเขียนหนังสือเนาะแต่ก่อนไอ้ช่างตัวเรียนหนังสือบ่มีชั้นอนุบาลดอกพี่น้องมีแต่ป.1โลดนะเริ่มเรียนป.1ก็ได้เรียนได้เขียนด้วยกระดานชนวนเด้นะตอนนั้นเรียนหนังสือป.1นี่ก็อายุ7ปีแล้วนะมีความรู้สึกว่ามักสาวเป็นแล้วนะแต่ธรรมชาติของเด็กหน่อยบ่กล้าบอกบ่กล้าเว้านะผู้ใหญ่ถามนี่มักสาวเป็นแล้วบ่นี่บ่บ่ท่านเป็นแต่ว่าจริงๆนี่มักเป็นแล้วครับทุกคนคือกันนั่นล่ะพี่น้องบ่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะครับมักสาวมักเบาเป็นแต่หน่อยคือกันแต่บ่กล้าเว้าหน้าธรรมชาติเอาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับ
1: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกระย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกๆซื้อกระจำไงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัตตาเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: ฝากแนวดีไว้ทั้งสปอร์ตแล้วไม่หยอดควบมวลให้พี่น้องอีกจักหนึ่งควบมวลเนาะยิบเสียงร้องของเทพพรเพชรอุบลกับอังคณังคุณชัยกับงานเพลงนี้ครับมวลแห้งดังแห้งรักน้องคนเดียวว่าสั้นอี

0: ี่ยอันนั้นว่าเราจะใช่เลยนะ
1: โอ้อาคณะเอ้ยผู้จบคือจังน้องผู้งามคือจังเจ้าเพราะอาจจะดึงแขนเขาในเฮือนป่อนไผนวยได้ล่ะปิดประตูข้างนั้นปิดประตูข้างนี้เอา
0: เอายังล่ะ
1: เอาอันคือกันนั่นล่ะไล่ท่า

ทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีอีพีอีน้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งนาฬิกามาหัวใจวีหัวใจว่อนแท้น้อบัดนี้น้อบ่อยากจากพี่น้องเวลาหักมาไล่บ่อยากไกลจากเจ้าผัดหิ้วเข่าเติมน้ำจำเป็นจำใจต้องลาจากกันแล้วละแต่กะสิมีความมวลปิดท้ายไว้ให้อยู่2ความมวลน้ออ้าวขอบบุญขอบคุณแฟนเพลงทุกคนเด้อขอบบุญขอบคุณกาแฟสมุนไพรเก้าดีผู้ให้การสนับสนุนรายการนี้หยิบความมวลมาปิดท้ายให้พี่น้องก่อนจัก2ความมวลเอาความมวลแรกซะก่อนครับสิรินทานิยาก่อนวาสูฟังครับทาแป้งรอจบแล้วมาฟังเสียงกลองของวิเศษเวนิกากับงานเพลงแม่จ๋าช่วยทีเป็นงานเพลงปิดท้ายครับ2งานเพลงนี้ดังขึ้นจบลงเบิดเวลาได้จากลากันเด้อเอาไว้ชั่วโมงหน้าคอยได้กลับมาม่วนมาซื่นกันอีกให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีน้ำกันเบิดทุกๆคนมีอันใดผิดพลาดไปในการดำเนินรายการของไอ้เซ็งตวยขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขคนครับให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งไปแล้วสำบายดีสวัสดี

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านนาสิงห์นาดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังว่าวนี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวลองกินฝ้าวลองพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวขั้นเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่อย่าไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบื้องคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
6: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
9: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
10: ก็เจอถึงสวยสวยใสเจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-2074522 02-2074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ออกมา

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสีกรอด
3: ตองไปกับไอบอไอสิยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: มาแล้วมาแล้วโซเล่ พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
6: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดคือครบ10,000บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: พระคุณของแม่หยาบแท้เปรียบปาน
8: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมีสาระดีๆจะมาแนะนำให้พ่อแม่ได้ฟังเหมือนเดิมเลยค่ะมีพ่อแม่ท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หรือระบบขับถ่ายบ้างคะถ่ายยากเจ็บลำไส้หรือเจ็บที่ท้องน้อยเจ็บกระเพาะมีอาการอักเสบภายในสาวล่าพาขวัญได้รับสายจากพ่อแม่ที่โทรมาปรึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านลำไส้และการขับถ่ายมากๆเลยค่ะพ่อแม่บางท่านบอกว่ามีอาการเจ็บท้องร้อนท้องร้อนลำไส้ต้องทานยาเคลือบกระเพาะตลอดแต่ว่าอยากลองทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีสาวล่าพาขวัญก็เลยแนะนำค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดของเรานะคะจะมีสารแซนโทนสารแซนโทนจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบภายในตรงไหน

0: ถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะบางท่านถ่ายยากเจ็บท้องต้องนั่งนานอันนี้ช่วยได้สาวล่าพาขวัญแนะนำค่ะถ้าพ่อแม่อยากที่จะลองทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำวิธีทานในครั้งแรกว่าให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ๆนะคะทานเพียงแค่ครึ่งแก้วก่อนเทแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นนะคะวันที่2เราค่อยทานเพิ่มขึ้นจนเต็มแก้วเพราะว่าต้องให้ร่างกายของเราได้ปรับสภาพปรับสมดุลก่อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบกันนะคะพ่อแม่ๆอย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยนะคะและที่สำคัญน้ำมังคุดตราแซมบุรีไม่ผสมสารกันเสียพ่อแม่ๆจะต้องนำน้ำมังคุดที่เปิดแล้วแช่ตู้เย็นด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซมบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซมบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: คนแรกตายก็คือลูกชายคนที่3เขากำลังจะบวชอยู่แล้วดูเหมือนจะกะงานกันแล้วด้วยว่าเมื่อนั่นเมื่อนี่แต่ว่าไอ้คืนนั้นฝนมันเกิดตกลงมาพอฝนขาดเม็ดกบเขียดมันก็ร้องกันระงมไปทั้งทุ่งเขาก็เลยไปส่องกบอีท่าไหนไม่รู้ไปโดนงูเห่ากัดก็รีบเข้ามาบ้านมาบอกพ่อแม่ก็หาหมองูกินว่านกินยาแก้พิษงูกันแต่มันหนักซะแล้วก็เลยไม่รอดตายถ้าไปโรงพยาบาลอาจจะไม่ตายนะสมัยนั้นบ้านเมืองมันไม่ใช่สมัยนี้เนี่ยจะไปยังไงโรงพยาบาลรถราก็ไม่มีเดินไปหรือไงก็ตายเท่านั้นแหละมันกลางคืนน่ะดึกเดินมันไปไม่ได้อยู่แล้วเสร็จแล้ว 2-3 ปีต่อมาก็ลูกสาวกำลังเป็นสาวหน้าตาดีซะด้วยหนุ่มๆ มาชอบกันเยอะเป็นคนดีเรียบร้อยไม่ว่าใครก็อยากจะได้ไปเป็นลูกสะใภ้แต่เสียดายอายุสั้นเหลือเกินดูเถอะอยู่ดีๆก็เป็นไข้ทับระดูตายไปอีกคนทีนี้ก็เหลือลูกชาย3คนคนโตแต่งงานมีเมียแต่ก็ไม่มีลูกคนนี้ตายที่บ้านเมียเป็นคนแข็งแรงนะแต่เป็นลมตายได้มันก็น่าแปลกดีเหมือนกันเมียเขาบอกว่าเขากินเหล้าลูกก็ไม่ได้กินข้าวลมก็เลยใส่ไม่น่าเลยก็นั่นน่ะสิเขาก็พูดกันอย่างนี้แหละพูดกันทั้งนั้นว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วส่วนคนที่สองนี่ก็ตายโดนยิงเมื่อ 5-6 ปีนี่เองคนนี้นักเลงหน่อยเลยโดนเก็บไปแข่งบารมีนักเลงเก่าเข้าๆก็เลยไม่เหลือส่วนลูกชายคนเล็กของแกคนนี้เป็นคนดีเอางานเอาการเปิดอู่ก่อนนั้นเคยไปเป็นลูกมือช่างเขาเคยทำงานที่อู่ได้ความรู้มาก็มาเปิดอู่ที่บ้านกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งขับรถไปซื้ออะไหล่ที่กรุงเทพไม่รู้ยังไงหลับในหรือเปล่าไม่รู้เป็นค่ำแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วขับไปชนต้นไม้ดูเถอะตายคาที่เลยอู่ถึงได้ร้างอยู่อย่างนั้นเลยล่ะ2ปีได้แล้วมั้งส่วนแม่เมียแกน่ะเพิ่งจะตายไปเมื่อปลายปีที่แล้วคุณสุวัฒน์กับเพื่อนได้ฟังเรื่องราวแล้วก็อดที่จะถอนหายใจเฮือกใหญ่กันไม่ได้เพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้ลูก5คนตายหมดจะเหลือเอาไว้ให้แกได้ฝากผีฝากไข้สักคน2คนไม่ได้เลยเชียวหรือลูกไม่มีหลานก็ไม่มีซะอีกมันอะไรกันนักหนาไม่น่าเป็นงี้เลยนะใช่น่าสงสารแกแต่เขาก็พูดกันนะพวกชาวบ้านเขาบอกว่าแกนั่นแหละเป็นเพราะกรรมเวรที่แกทำเอาไว้แกชอบหาปลาตกปลาเอาแม่ปลาช่อนมากินนึกออกใช่ไหมปลาลูกครอกคือเอาแม่มันมากินซะแล้วเนี่ยแม่มันไม่มีมันจะอยู่รอดกันได้ยังไงมันก็ตายกันทั้งครอกกันแหละเห็นไหมปลาอื่นมันก็กินหมดเท่านั้นมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะเรื่องนี้นะจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ใช่จะเชื่อเรื่องเวรกรรมอะไรมากมายแต่สำหรับเรื่องนี้นะมันมองเห็นชัดๆกันอยู่เลยเขาพูดแล้วก็สายหน้าถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างยืดยาว สมัยรัชกาลที่

0: 1975นี่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายสออยู่บ้านโขดแขวงบางปลาสร้อยจังหวัดชลบุรีแกเป็นคนชอบเล่นประกัดเที่ยวเสาะแสวงหาเอามาเลี้ยงไว้เยอะแล้วก็จับเข้าคู่ให้กัดกันเพื่อทดลองดูกำลังความว่องไวความอดทนความเก่งกล้าของปลาถ้าตัวไหนดีสมใจมีไหวพริบเหนือคู่ต่อสู้แกก็จะเพิ่มการทนุบำรุงเลี้ยงดูให้ได้ขนาดคอยพิทักษ์รักษาในตอนที่ยังนิยมเลี้ยงประกัดอยู่นี่แกก็เอาใจใส่เลี้ยงดูปลาอย่างดีคราวหนึ่งก็เอาประกัดออกเทียบเห็นพอสู้กันได้ก็เอาใส่เข้าไปในขวดเดียวกันให้มันกัดกันอย่างเคยขึ้นชื่อว่าประกัดมันเจอกันเข้ามันก็ต้องรีเข้าใส่กันนะกัดกันใหญ่นักเล่นปลาเล่นไก่สมัยก่อนนี้เขาจัดบ่อนนัดกันนัดชนอยู่ในบริเวณเดียวกันเราก็จะสังเกตนิสัยนักเล่นพนันได้ว่าแตกต่างกันยังไงก็ที่บ่อนนี่แหละคนนิสัยใจเย็นละเมียดละเอียดอ่อนก็มักจะนิยมเล่นประกัดเพราะประกัดเนี่ยกว่าจะแพ้ชนะกันได้เป็นชั่วโมงก็จะเฝ้าดูการกัดการบิดตัวการพุ่งเข้าใส่สีสันแล้วก็สามารถจะบอกได้ว่าตัวไหนจะแพ้ชนะจากความว่องไวปราดเปรียวชั้นเชิงของปลาแต่ว่านักพนันชนไก่นี่นิสัยไปอีกอย่างหนึ่งส่วนมากจะใจร้อนแต่ชอบสนุกคึกคักเวลาไก่ตีกันแกก็จะเชียร์ที่เขาต่อเอาไว้อย่างจริงเอาจริงเอาจังเลยกระโดดโลดเต้นใช้แขนตีสีข้างเหมือนไก่ตีปีกกว่าจะหมดเวลาชนไก่ปรากฏว่าสีข้างสองข้างนี่เจ็บระบมไปหมดแต่ก็ต้องทนเอาเพื่อแลกกับความสนุกคลื่นแล้วก็การต่อรองการตีไก่นั้นยังแสดงให้เห็นชั้นเชิงไหวพริบของคนที่เป็นเจ้าของไก่ชนแล้วก็คนดูรอบๆ อีกด้วยการตีไก่นี่เขาตีกันเป็นอันอันตีครบอันตามเวลาที่จับไว้ไก่ยังไม่แพ้ชนะก็ถือเป็นอันหนึ่งเป็นเวลาให้ไก่พักให้น้ำตอนให้น้ำนี่แหละต้องจับตาคุมเชิงกันให้ดีเชียวเพราะมีการลักลอบซ่อนเร้นวางยาไก่ให้ไก่ต่อสู้ได้กลิ่นยาแล้วงงหมดกำลังต่อสู้แพ้ไปง่ายๆไก่ก็ต้องให้น้ำเช่นเดียวกับนักมวยตอนชกกันหมดยกการกัดปลาชนไก่เป็นกีฬาการพนันที่นิยมเล่นกันมาในเมืองไทยเป็นร้อยปีมาแล้วตอนนั้นตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆนักการเมืองก็เคยปรารภกันว่าต้องการให้เลิกเห็นเป็นการเสียเวลาทำมาหากินไม่เกิดประโยชน์อะไรจากนั้นมาจนบัดนี้50กว่าปีมาแล้วตามชนบทเกือบทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศก็ยังมีบ่อนไก่ชนกัดปลาในวันเสาร์อาทิตย์อยู่ทั่วไปทีนี้เด็กชายสอคนที่ว่าพอจับประกัดสองตัวใส่ขวดให้มันลองกำลังมาก็กัดกันเป็นพลวันตัวนึงก็พลาดท่าโดนกัดตาขวาลูกตานี่ทะเล็ดออกมานอกเบ้าเลยตอนหลังเนี่ยผู้ใหญ่ก็พาเด็กชายสอเนี่ยไปเรียนหนังสือที่วัดก็เลิกเลี้ยงประกัดไปโดยปริยายก็เรียนจนกระทั่งจบเสร็จแล้ววันหนึ่งพระก็ใช้ให้เด็กชายสอเนี่ยไปเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำกับแขกโดยไม่คาดฝันขวดน้ำธรรมดาธรรมดาที่วางอยู่ใกล้ๆเนี่ยกลับระเบิดขึ้นมาแตกกระจายไปในที่ต่างๆมีเศษแก้วชิ้นหนึ่งพุ่งเข้าแทงถูกแก้วแก้วตาด้านซ้ายเจ็บปวดรั่วร้าวระบมเหลือเกินความเจ็บปวดทรมานเนี่ยเป็นเหตุให้เขานึกถึงครั้งยังเลี้ยงประกัดเคยจับปลาให้กัดกันจนปลาตาบอดไปข้างหนึ่งผู้ใหญ่ก็ได้จัดการเอาไปให้หมอรักษาแต่ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นในที่สุดในตาของเขาก็บอดไปข้างหนึ่งนี่เรียกว่าบอดเพราะกรรมที่กระทำเอาไว้ในการให้ปลากัดกันจนตาบอดนั่นเองครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมหาเถาวัดเทพศิรินทราวาสเป็นผู้บันทึกไว้ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวลาภาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: เฮ้ย น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดได้มาเยี่ยมคุณพ่ออยู่ที่เพื่อนของพ่อ
2: เพื่อวันครับว้าว
1: คุณพ่อชื่ออะไรครับ
2: ชื่อพ่ออนันต
1: ์พ่ออนันต์นามสกุล
2: นามสกุลอนันต์วงศา
1: ครับบ้านเลขที่ครับ
2: บ้านเลขที่40/9
1: ครับบ้านยังครับวันนี
2: ้บ้านนายินแตง
1: นายินแตง
2: ตำบลภูแลนคา
1: ครับอำเภอบ้านเข้า
2: จังหวัดชัยภูมิ
1: ครับผมครับไอ้อยากถามคุณพ่อก่อนที่มากินน้ำคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างนี้ครับ
2: มีปัญหาสุขภาพคือว่าปากเปียปากพ่องปากไข่คือเป็นโรคมะเร็ง
1: หมอเพิ่นว่าไปหาหมอแล้วบ่ครับหมอเพิ่น
2: ไปหาหมอกับเพิ่นก็บ่ได้ว่าโรคมะเร็งดอก
1: ครับ
2: เฮาในใจเฮาคือว่าคิดว่า
1: คิดว่าสิ
2: คิดว่า
1: ครับ
2: ก็เริ่มมาได้น้ำ
1: มาเป็นมะโดนบ่พ่ออาการ
2: เป็นมาเป็นปีพุ่นแล้ว
1: มันเป็นแผล
2: ครับเป็นแผลบานนั้นพุ่งแก้ม
1: ครับเป็นมาเกือบปีเนาะ
2: เกือบปีพุ่นละ
1: ครับ
2: แล้ววันนี้ก็มาได้ยินข่าวว่าน้ำมังคุด
1: อ๋อได้ยิน
2: ตาฟานาลินนี่ล่ะ
1: ได้ยินในวิทยุคร
2: ับ ในวิทยุ
1: คร
2: ับ ก็เลยไปซื้อมาฉีด
1: สั่งมาจากขวัญครับที่แรก
2: เขาสั่งมาเป็นโลพุ่นแล้วสั่งมาเป็นลัง
1: เป็นลังได้ยินในวิทยุก็เลยลองกิน
2: ลองกินเบิ้ง
1: ครับ
2: ก็ฉีดลองในคืนเดียวนั่นล่ะมาอมในคืนเดียวนั่นจัก30นาทีพุ่นละต้องคอยอื่นลง
1: ครับผมไปที่พ่อ
2: วันนี้ก็ตื่นขึ้นมากก็มันหยบเลยวันมันใครคือลูกมะนาวนี่ในสองปากเนี่ย
1: มันบวมดิพ่อ
2: มันบวมขึ้นเลยดิ
1: ครับ
2: คือเป็นฟีเนี่ย
1: ครับโอ้มากินได้มือแรกเลย
2: กินแรกมือแรกเลยในคืนเดียวก็หยบเลยในมื้อเช้ามาหยบ
1: หยบ
2: เรื่อยๆหยบเรื่อยๆไปก็บ่ยังคือเก่านะก็หยบลงไปเรื่อย
1: ๆ
2: คอยไปเรื่อยๆเลย
1: เริ่มว่ารู้สึกว่ามันหยบลง
2: รู้สึกว่ามันหยบลงหลักมันถือกันนี่ล่ะ
1: ครับ
2: ถึงน้ำเปียกมังคุดนี่ล่ะ
1: ที่ปัญหาสุขภาพอย่างเงินมีอย่างนี้ครับที่ว่าดีขึ้น
2: ดีขึ้นก็คือปากว่าสิเป็นมะเร็งนี่ล่ะ
1: ครับแล้วก็อย่างเงินมีหมอพ่อที่ว่า
2: อย่างอื่นก็
1: โรค
2: กระเพาะ
1: กระเพาะ
2: กับเซาจุกเซาแหนนไปแน
1: ่ครับ
2: ก็หายังบ่ขาด
1: ครับ
2: โรคกระเพาะนี
1: ่แต่ว่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยู
2: ่ดีขึ้นกว่าเก่าหลายเติบ
1: ครับกินเขาเป็นไงพ่อกินได
2: ้กินเขาก็กินได้ดีอยู่วันนี้พิษตะวาบ่มีเขียวมีฟันนี่ละ
1: เออ
2: ก็ท้องสิอืดสิไข้น่ะ
1: ครับเขียวบ่ค่อยแหลกปานใด
2: เออบ่ค่อยแหลกกินลงไปก็ยึง
1: มัน
2: ย่อยยาก
1: ฟันเฮาบ่ครบเนาะ
2: เออฟันบ่ครบมันย่อยยากมันบ่ระบายดี
1: ครับ
2: มันก็เลยเป็นแหนนเป็นจุก
1: ครับความดันเบาหวานนี่เป็นไง
2: ความดันเบาหวานวันนี้จักเทีย
1: ครับ
2: ได้กินไปกวนลงบ่โรงพยาบาลใช้ไปกวนโรคน้ําเขาโรคโควิดโควิดว่าหันกะ
1: คร
2: ับบ่มีความดันความเบาหวานจักแนวเลย
1: บ่
2: ตั้งแต่
1: คร
2: ับ
1: แต่ก่อนเป็นบ่พ่อความดันเบาหวาน
2: บ่มีจักเสีย
1: แต่ว่าบ่มีดอกเนาะ
2: เออบ่มีแต่ใดเท่าเดียวนี
1: ้ครับก็นอนหลับก็ดี
2: เออนอนหลับก็ดีได้กินอันมังเปียมังคุดเนี่ย
1: ครับ
2: ถือว่าดีถือว่าดี
1: ครับคะแนนนี่ไฮไลท์ปานใดพ่อคะแนนเต็ม100นะ
2: คิดว่าจากว่า95 96พุ่นเลย
1: อ๋อที่ว่าย
2: ังบ่ถึง100มันดีขึ้นเด้
1: ครับคําว่าร่างกายเฮาคิดว่ามั่นใจเนาะพ่อ
2: เออเบิ่งร่างกายพอรวดจอยอยู่ดอกหน้าตาก็สดใสนะ
1: ครับ
2: ๆตะกี้เซามองกว่านี้เด้
1: ครับอ๋อ
2: สมบ่เป็นจังซี่
1: คิดหนักแล้วว่าพ่อคิดว่าเจ้าของสิเป็น
2: โอ้ยสิตายพุ่นแล้วถามหมอ74เลยดิ
1: อ๋อคุณพ่ออายุ74เนาะถามอายุครับ74ปีแล้วโอ้สิ
2: เวียงงานเท่าเดี๋ยวนี้แล้วลูกขึ้นจากนี้ได้กับทวน
1: พ่อครับเบิ่งทรงแข็งแรงอยู่นะสีหน้ายังสดใสอยู่นะพ
2: ่
1: อ
2: แล้วปัจจุบันนี่แล้วน้ำเปียกมังคุดนี่แล้วมาก
1: ครับกับบอกเพิ่นต่ออยู่เนาะเป็นมันในน้ำเพิ่นกินอยู่ว่าพ่อเห็นหมู่เห็น
2: วันนี้เด้อพี่น้องป้องไปก็ได
1: ้ครับ
2: อันหาอยากคือผู้ขาเนี่ยก็คือมากิน
1: ลองเบิ่งเนาะพ่อเน
2: า
1: ะ
2: คือมากินลองเบิ่งจักขวด2ขวดซะก่อน
1: ครับ
2: ก็มันดีขึ้นก็ซื้อกินต่อ
1: ครับ
2: พี่น้องป้องไปบ้านใดก็ได้เด้อหาได้อยู่ได้ยินก็ได้
1: ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่เนาะพ่อเนาะ
2: คุ้มค่าอยู่ดอก
1: ตัว360บาทครับ
2: ราคาก็360บาทนี่ล่ะไปซื้อใส่ก็ได้
1: คร
2: ับ คร
1: ับ
2: พี่น้องป้องไปก็ได้เด้อบ้านอื่นก็ได้เด้อ
1: ครับ
2: กินคือผู้ขานี่ก็ว่ายังเป็นคนอยู่ล่ะเดี๋ยวนี้หน้าแดงอ้องตองอยู
1: ่ครับครับ
2: ว่ามันผู้ดีกว่าเก่าล่ะ
1: ครับ
2: นี่ละ
1: มีกำลังขึ้น
2: ต้องมีกำลัง
1: เห็น
2: เรื่องจิตใจก็ดีขึ้น
1: ให
2: ้เอาปวดพอแล้วล่ะ
1: บ่คือตะกี้เน
2: า
1: ะ
2: เห็นผู้สาวสำน้อยก็ว่าสิเกือกเกือกพอแล้ว
1: ใจยังสู่อยู่เนาะ
2: จิตใจยังสู่อยู่เด้อ
1: ครับกินน้ำมังคุดแล้ว
2: กินน้ำมังคุดแล้วเนี่ย
1: หรือว่าเป็น
2: สั้นละ
1: ครับถือว่าเป็นความจริงนะพ่อที่
2: ว่าแบบนี้เนาะจริงเนี่ยบ่ได้เพิ่นบ่ได้จ้างดอก
1: ครับ
2: มาเยี่ยมทางบ้านมาเยี่ยมมายาม
1: ครับถาม
2: ลูกข้าเพิ่น
1: ประสบการณ์จริงนะพ่อเนาะ
2: เ
1: ป็นบุญบอกบุญต
3: ่อน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานยิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
5: ท่านผู้ฟังเมื่อตอนงานทำบุญไหว้ครูบูชาเทพบูชาบรรพชนเมืองเก่าระยองเนี่ยในช่วงท้ายสุดเลยของวันที่สองเนี่ยนะครับเวลาประมาณเที่ยงเนี่ยฝ่ายพิธีกรจีนเขาทำพิธีที่เรียกกันว่าไหว้สัมภเวสีนะครับที่นี้ก็คนมีท่านผู้ฟังถามอาจารย์ยอดมาว่าสัมภเวสีน่ะคืออะไรสัมภเวสีเนี่ยเป็นดวงวิญญาณของผู้ตายที่ถูกทอดทิ้งจากญาติพี่น้องไม่ใช่ไม่มีญาตินะครับมีญาติเหมือนกันแต่ญาติไม่ทำบุญให้จัดเข้าอยู่ในจำพวกนี้เหมือนกันคือเหมือนกับไม่มีญาตินี่แหละเพราะว่าญาติไม่สนใจจะทำบุญทำทานอะไรให้ทีนี้เมื่อไม่มีใครทำบุญทำทาน ให้เขาได้กินดวงวิญญาณเหล่านี้ก็ต้องแร้นแค้นอดอยากๆไม่ค่อยจะได้กินอะไรเมื่อดวงวิญญาณได้รับความทุกข์ลำบากก็ระหกระเหินเร่ร่อนไปตามยถากรรมถ้าหากว่ามีพุทธศาสนิกชนหรือว่าคนใจบุญสุนทานมีจิตใจเอื้ออารีต่อผู้ล่วงลับไปแล้วทำบุญส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้นั่นแหละเขาถึงจะได้รับบุญรับทานจากสิ่งที่ผู้แผ่บุญเนี่ยเขาทำไปให้วิญญาณนี่จะไปเที่ยวหยิบเขากินเฉยๆไม่ได้เห็นเขาตั้งเขาวางเขาจะไปหยิบเขากินเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะครับถ้าไม่มีผู้อุทิศนี่เขาแตะต้องไม่ได้เลยก็ได้แต่ยืนน้ำลายหยดแหมะอยู่นั่นเองทั้งอยากทั้งหิวทรมานดวงวิญญาณของสัมภเวสีทั้งหลายเนี่ยจะสิงสถิตอยู่ตามสถานที่ทั่วไปบางครั้งสัมภเวสีบางตนที่ยังมีเวรกรรมติดตัวอยู่ก็มีเหมือนกันที่จะสำแดงฤทธิ์เดชหลอกหลอนผู้คนสัมภเวสีบางตนก็จะอยู่อย่างสมถะไม่ค่อยเบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนตรงกันข้ามบางครั้งยังมีโอกาสไปทำบุญด้วยการช่วยเหลือมนุษย์ในสิ่งที่ดีที่งามเพื่อจะใช้หนี้กรรมที่ยังคงค้างติดตัวอยู่จากหนักให้กลายเป็นเบาความดีนี่แหละที่จะช่วยสัมภเวสีตนนั้นปลดเปลื้องหนี้กรรมของตัวได้และดวงวิญญาณเขาจะได้ไปผุดไปเกิดไม่ต้องกลายมาเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนอีกต่อไปเพราะว่าหนี้กรรมต่างๆได้สลายไปตามกฎแห่งกรรมที่เขาได้ทำยังมีพุทธศาสนิกชนบางท่านไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องนี้เลยเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะพิสูจน์หาความจริงและตัวเองก็ยังไม่โดนไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มนุษย์เราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีคนไหนหรอกที่ไม่มีหนี้เวรหนี้กรรมกันนะครับทุกชีวิตในสรรพโลกทั้งหลายต่างมีกรรมด้วยกันทั้งสิ้นแต่จะมีหนี้กรรมหนี้เวรมากน้อยแค่ไหนมันแตกต่างกันตรงนี้เองดวงวิญญาณที่ดับสูญไปในแน่นอนที่สุดอันดับแรกต้องเป็นสัมภเวสีก่อนแม้ว่าจะไม่มีตัวมีตนกลายเป็นอธิสมานกายไม่มีรูปร่างไม่มีกายเหมือนกับเป็นมนุษย์ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าจิตใจนี่ยังคงสภาพเดิมเหมือนกันไม่มีผิดมีเพี้ยนเมื่อกลายเป็นสัมภเวสีไปแล้วต่อไปก็จะได้รับกรรมที่ได้ทำเอาไว้ไม่ว่าเมื่อชาติก่อนหรือว่าชาติที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามสัมภเวสีตนใดสร้างคุณงามความดีเอาไว้ก็จะได้รับสิ่งดีๆมีความเป็นอยู่ไม่อดอยากแม้จะสบายก็ตามแต่ก็ยังต้องรับกรรมชดใช้หนี้เวรที่ยังมีติดตัวอยู่อย่านึกว่าเมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์นี่มันกระทำความดีมาตลอดทั้งชาติอย่าลืมนะว่าแม้จะทำความดีมากขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังต้องมีกรรมติดตัวอยู่ซึ่งอาจจะเป็นกรรมที่ได้กระทำไว้เมื่อชาติปางก่อนโน้นหรือว่าก่อนที่ท่านจะทำความดีนั้นท่านอาจจะได้สร้างรอยมลทินบาปหรือว่าทำกรรมเอาไว้เช่นฆ่าไก่ถวายพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับกรรมอันนี้แหละที่ติดตัวท่านไปทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือกระทั่งดับสูญล่วงลับไปดวงวิญญาณสัมภเวสีที่ยังมีกรรมติดตัวอยู่นั้นจะล้างกันไม่ได้ง่ายๆไม่เหมือนกับการล้างมือในอ่างล้างหน้าหรือว่าอาบน้ำนะกรรมที่มีอยู่นั้นจะต้องแบกภาระรับไว้ไปเรื่อยๆแล้วจะลำบากลำบนมากน้อยแค่ไหนก็ต้องแบกเอาไว้จะโยนทิ้งหรือว่าให้คนอื่นมารับแทนกันก็ไม่ได้ผู้ใดทำกรรมอะไรสิ่งไหนเอาไว้คนนั้นก็ต้องรับกลับในสิ่งที่ตัวได้ทำเอาไว้คนที่ทำความดีก็ย่อมรับแต่สิ่งที่ดีทำในสิ่งไม่ดีก็ได้รับแต่ในสิ่งไม่ดีอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนทีนี้จะเล่าถึงเรื่องของคนที่ต้องรับกรรมในชาติเนี้ยนะครับที่บางกรวยครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุมากแล้วล่ะเป็นลุงได้แล้วแกไปอยู่ที่ป้ายรถเมล์เนี่ยเป็นประจำแกไม่ได้ไปขายของอะไรตรงนั้นแล้วแกก็ไม่ได้มายืนรอรถเมล์ไปธุระที่ไหน2ปีเต็มๆนี่คุณนิพนธ์เคยเห็นแกอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งตรงเก้าอี้ที่พักผู้โดยสารถ้ามันว่างนะแต่ถ้ามีคนนั่งเต็มทุกตัวแกก็จะแอบไปยืนหลบอยู่ข้างๆแถวนั้นลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยสายตาแกก็มองสอดส่องรถทุกคันที่เข้ามาจอดป้ายเหมือนกับจะมองหาใครสักคนการแต่งกายก็สะอาดสะอ้านไม่มีเค้าโครงของคนวิกลจริตบางครั้งแกก็จะยิ้มทักทายกับคนที่แกอาจจะรู้จักคุ้นเคยเหมือนกับคนดีทั่วไปลุงคนนี้เป็นใครมาทำอะไรที่นั่นอย่างในทุกวันเนี่ยเป็นคำถามของใครหลายคนที่อยากจะรู้แต่ก็ไม่มีใครกล้าถามแกบังเอิญคุณนิพนธ์เนี่ยไปเจอกับป้าไก่เนี่ยแกเป็นคนมีนิวาสสถานบ้านช่องอยู่แถวนี้ตั้งแต่เป็นสาวแกก็เลยรู้เรื่องราวของลุงคนนี้ได้ที่รู้ได้ก็เพราะว่าวันนั้นคุณนิพนธ์ บังเอิญไปเห็นแกยืนพูดคุยกับคุณลุงคนเนี้ยตอนเย็นหลังเลิกงานรู้สึกว่าจะสนิทสนมกันพอสมควรวันรุ่งขึ้นคุณนิพนธ์ก็ถามนะ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเทพสถิตนะแม่อย่างค่ะแม่ชื่ออะไรครับแม
3: ่สมใจจ้ะแม่ว่าชื่อเล่นก็ชื่อหนมแม่หนม
2: แม่หนม
3: จ้ะ
2: ครับ
3: สูงเงิน
2: ครับอันนี้บ้านเลขที
3: ่8
2: บ้านเลขที่8บ้านยังเกียวแฝก
3: บ้านยังเกียวแฝก
2: ครับ
3: อำเภอเทพสถิต
2: ครับ
3: จังหวัดชัยภูมิจ้ะ
2: ครับอายุเท่าไหร่แล้วแม
3: ่มันจะ70แล้วจ้ะ
2: ครับอ๋อ70แล้ว
3: จ้ะ
2: อย่าถามแม่คุณแม่ว่าก่อนที่มันดื่มน้ํามังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างนี้
3: ปวดขา
2: ปวดขา
3: จ้ะ
2: ครับ
3: ปวดขาปวดหัวเข่าไปเลยเมื่อลูกนี่แล้วมันจะดังเสียงดังกบกับกบกับนี่
2: มันลันเป็นมาโดนติแม่ที่ว่า
3: ตอนนั้นไปบวชนาคเลยลดลม
2: ครับ
3: ก็เลยหัวเข่านี่มันดันขึ้นมาอย่างงี
2: ้มันขัดมาแต่พุ่นแต่ลดลม
3: ก็เดี๋ยวนี้มันก็ได้กิน
2: แล้วมันนี่มากินน้ำมังคุด
3: จ้ะ
2: ครับผู้ใดแนะนําแม่น้ำมังคุด
3: ฟังในวิทยุ
2: อ๋อฟังวิทยุเบิ่ง
3: ฟังทุกวัน
2: ครับฟังเบิ่งก็เลยลองสั่งน้ำคุณมาเบิ่ง
3: ก็ว่าดีเห็นเขากินก็ว่าดี
2: ครับ
3: ก็เลยลองสั่งมากิน3ขวด
2: อ๋อลองมา3ขวดก่อนเนาะ
3: จ้ะ
2: ครับ
3: กินมื้อแล้วก็ไปสั่งอีก3ขวด
2: อ๋อสั่ง2ชุดแล้ว
3: จ้ะ
2: ครับแล้วรู้สึกดีได้ขวดใดแม่สั่งมาน่ะ
3: ขวดนั่นแหละขวดที่2ที่3
2: อ๋อรู้สึกว่ามันต่างขึ้น
3: ดีขึ้นไปแล้ว
2: ครับ
3: ไปเผาทานเนาะอยู่ให้เนาะ
2: ครับ
3: เผาทานก็จะเบรกฟื้น
2: ครับทำงานได
3: ้
2: ครับรู้สึก
3: ก็แข็งแรง
2: รู้สึกว่าแข็งแรงทำงานแบบว่า
3: ว่าคิด
2: บ่มือคือแต่เก่า
3: คนอายุปานนี้แล้วน้องคนก็ไปบ่ได้เน
2: า
3: ะ
2: อ๋อครับ70แล้วเนาะก็แม่นส่วนมาก60
3: นี่แข็งแรงเขาก็ถามว่าร
2: ู้สึกว่าสู้งานได
3: ้ยาย
2: ครับ
3: คือมันแข็งแรงแท
2: ้ครับ
3: ไปคบเป็นรุ่นน้องเขาคือไปได้บ่ได
2: ้ครับครับยายกินอย่างน้องวัน
3: นี
2: ้ครับมีของดีบ่ยาย
3: เ
2: ด้อเ
3: ลยเห็นฟังไปฟังมาโอ้ย
2: ครับ
3: เพียนก็เลยว่าฟังเนาะเถอะ
2: ครับ
3: จังมากิน
2: กินน้ำตาลน้ำกินน้ำกันเน
3: า
2: ะครับ
3: กินน้ำกันแต่ว่าเขาอยู่ให
2: ้ครับโอ้ทำงาน
3: แต่มาอยู่ให้เอาไปก็ไม่ได้มันบ่มีตู้เย็นเน
2: า
3: ะ
2: ครับเอา
3: แช่น้ำแข็ง
2: อ๋อแช่น้ำแข็งไว
3: ้ซื้อน้ำแข็งไปก็ไปแช่ไว
2: ้ครับครับแช่น้ำเย็นก็ได้
3: ถ้าน้ำแข็งมืดก็เอาแช่น้ำเปล่า
2: เปล่าเปล่าก็ได้ครับเพราะว่ามันบานในเบิร์ดดอกน้ำมันประมาณจากมือแม่ประมาณหามือหกมือเน
3: า
2: ะ
3: หามือกินน้ำกัน
2: เรามากินสองคนอีกไหมครับมันบ้านนี่เสีย
3: กินที่ละครึ่งแก้วอะไรเงี้ย
2: ครับครับ
3: มันกินสองคนเนาะตามไปนี่
2: ครับคุณพ่อแข็งเล็กแข็งเล็กอยู่เนาะ
3: แข็งเล็กอย
2: ู่เ
3: พราะว่าโมเป็นกดไหลย้อน
2: อ๋อแล้วกดไหลย้อน
3: จ้ะ
2: แล้วก็ว่าดี
3: พอไหมกินแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มือนี่ก็เป็นคันคือเป็นกากเป็นเกลือน
2: อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: แล้วโมมากินแล้วโมก็ว่ามันก็ดีขึ้น
2: ครับ
3: ก็บ่ให้คัน
2: ครับมันพอกับกินนะว่าแล้วก็ว่าดีเนาะ
3: กินน้ำกันสองคน
2: สองคนเออครับครับ
3: เขาทานขายทานเราตั้งเลยเถาตั้ง
2: คุณพ่อซื้อที่ไหน
3: ซื้อเสมอซื้อเหล่งก็ซื้อกว้าง
2: ครับ
3: เด็กอายุ60ปีจ้ะ
2: ครับอายุ6ถ้ามีคนเขียนนี่อยากเขามาถามแม่อยากไม่แวะมาถามมันก็ได้เนาะแม่เนาะ
3: จ้ะ
2: บอกบุญต่อแต่สำหรับแม่ว่าแพงกว่าแม่ครับ360เนี่ย
3: บ่แพง
2: ครับคุ้มค่าเนาะ
3: ลูกช้าอยู่ไอ้เชียงรายเขาก็ซื้อมาให้ชุดละ 3,000 ก็กิน
2: อ๋อกินมาหลายอย่างคือกัน
3: กินหลายอย่าง
2: อ๋อบ่เป็นไ
3: วก็ไม่เห็นดี
2: ครับ
3: ที่เขาแนะนำว่ายานี่น่ะดียาน้ำขวดละ700
2: ครับ
3: ก็ซื้อมาไว
2: ้
3: แช่ตู้เย็นไปก็ไม่ได้กินมั่วๆก็ทิ้งไป
2: พอมันบ่ตังค์จริงมั้ยเนาะมันบ่ตังค์ขึ้น
3: อ๋
2: อบ่เป็นก็รักษาตัวมาหลายอย่างคือกัน
3: โอ้ยหลาย
2: ครับ
3: ยาก็ฉีด
2: ถึงฉีดถึงที่แรกแม่ร้อง3ขวดเนาะแม่เนาะ1,050 บาทเนาะแม่เนาะก็เลย ก็คุ้มค่าหรือว่าบ่แพงมันแม่นล่ะคะเนี่ย
3: บ่แพงบ่แพงแพงกว่านี้ยังกินม
2: าอ๋อกินมากกินมากแพงกว่านี้ก็กินแล้วครับ
3: อย่างน้ำน้ำมันลำข้าวกินมาแล้ว
2: ครับ
3: แล้วก็น้ำมันตับปลาก็กินมาแล้ว
2: ครับโอ้ตับปลาก็มาแล้วร้องเบิดแล้ว
3: ครับกินหมดทุกอย่าง
2: ครับก็สิซื้อกับฟังวิทยุโดนเตือนอยู่นําแม่น้องบ
3: ่ฟังวิทยุ
2: ครับฟัง
3: ฟังเขาก็ว่าเออคนนั้นกินก็ดีขึ้นคน
2: ครับ
3: ฟังทุกมื้อ
2: ครับ
3: ก็นอนแล้วก็ก็ว่าดีขึ้นดีขึ้นไปกินนี่ก็มาที่ฟังอีกอยู
2: ่ครับครับเพราะกินไปเรื่อยนะแม่ตามกำลังนะแม่เนาะกินบำรุงไปเรื่อยที่ที่พูดมาให้ปิดความจริงนะแม่เนาะไม่ได้ตัวไม่ได้
3: ไม่ขีดตัวก็แนะนำเขาอยู่
2: ครับไม่ได้ตัวว่ามามาบอกให้ดีทางบริษัทมาแม่เนาะแม่เนาะเขากินอีหลี
3: กินอีหลีอยากก็เอาเนี่ยเอาขวดคนใดมาก
2: ็คนใดมากันมาเบิ่งได้มีขวดอยู่บ้าน
3: แล้วก็เอาไออันนี้นะให้เขาอ่าน
2: ครับแนะนำ
3: นี่แนะนำเขาอยู
2: ่ครับ
3: ฟันหัวมันก็ไปก็เขา
2: อ๋อไปทำงานรับจ้างได้อีกไหม
3: ครับไปฟังก็เด็กน้อยเด็กเล็กก็ไปอย่างนั้นเด็กก็ฟังเขาบ่หยุดมันก็บ่หยุด
2: จิตใจเขามันสู่งานได้เนาะแม่เนาะครับร่างกายเขาม
3: ันได้เขาก็ต้องทำ
2: อยู่ได้ไปได้เนาะ
3: เดี๋ยวที่ไปบ่ได้เท่ๆจะจะอยู
2: ่ครับวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมรับฟังเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
2: ครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพิ่มเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
5: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589
1: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
4: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
1: สำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
6: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
7: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092 081-2-7-5-8-9
8: ถามถึงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็ทราบว่าคุณลุงคนเนี้ยชื่อสมพรเป็นญาติของป้าไก่เองอะรู้สึกว่าจะเป็นมีศักดิ์เป็นพี่ชายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันป้าไก่เล่าถึงสาเหตุของการมายืนมานั่งอยู่ตรงนั้นของลุงสมพรว่าเมื่อตอนที่ลุงสมพรเป็นหนุ่มแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยบ้านแกอยู่ปากคลองบางกอกน้อยเวลาจะไปไหนก็ต้องข้ามฟากโดยเรือรับจ้างไม่ว่าจะข้ามไปที่ฝั่งสถานีรถไฟบางกอกน้อยหรือว่าข้ามไปที่ท่าช้างท่าพระจันทร์ลุงสมพรเป็นคนไม่ชอบสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนทั้งนั้นแกบอกรำคาญเป็นภาระต้องดูแลแล้วประการสุดท้ายก็คือมันทำให้บ้านช่องสกปรกเลอะเทอะทีนี้พอถึงวันขึ้นปีใหม่ปีหนึ่งญาติผู้ใหญ่ของเมียลุงสมพรที่อยู่นครปฐมเขาเดินทางมาเยี่ยมเขานำเอาสิ่งของมาฝากมากมายรวมทั้งลูกหมาที่มีอายุประมาณ 4-5 เดือนเอามาฝากเมียลุงสมพรด้วยเพราะว่ารู้ว่าเมียลุงสมพรเป็นคนรักสัตว์โดยที่ไม่รู้หรอกว่าตัวลุงสมพรไม่ชอบลุงสมพรก็พูดไม่ออกได้แต่เก็บความไม่พอใจเอาไว้ในใจข้างเมียลุงสมพรก็รู้ว่าผัวไม่ชอบก็พยายามเลี้ยงแบบแอบดูแลลูกชายคนโตอายุ14ปีมีอยู่คนนึง2คนแม่ลูกเนี่ยก็ช่วยกันแอบเลี้ยงแม้แต่เวลาจะให้อาหารก็ต้องแอบให้เวลาจะเอาออกมาเชยชมก็ต้องรอให้ลุงสมพรมาอยู่ซะก่อนลูกหมาตัวเล็กขนาดนั้นกลางคืนต้องนอนอยู่ในกรงนอกบ้านเพราะว่าลุงสมพรไม่ให้เอาเข้าบ้านทีนี้มันก็เหงายุงก็ตอมก็ส่งเสียงร้องครวญครางลุงสมพรก็เอะอะโวยวายจะให้เอาไปปล่อยท่าเดียวเมียแกต้องออกไปอยู่เป็นเพื่อนมันจนกว่ามันจะนอนหลับทรมานทั้งคนทั้งหมาพอลูกหมาเริ่มโตก็เริ่มสนมีอยู่ครั้งหนึ่งมันเอารองเท้าลุงสมพรไปกัดเล่นแกมาเห็นพอดีแกเตะซ้ำกระเด็นไปโดนข้างขวาดังโครมนอนสลบนิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำเอาลูกชายลุงสมพรถึงก็ร้องไห้นึกว่ามันตายเมียลุงสมพรกลับมาจากตลาดตกใจทะเลาะกันลั่นบ้านเลยทีนี้ดีที่หมาไม่ตายแต่มันก็ซึมไปหลายวันเมียแกก็พาไปหาหมอให้ยามากินก็เลยอาการดีขึ้นจากนั้นหมาตัวนั้นก็ไม่กล้าเข้าใกล้ลุงสมพรอีกเลยคนก็ผูกใจเจ็บหมาเองก็ผูกใจเจ็บคนแต่กับเมียกับลูกลุงสมพรนะมันคลุกคลีเคล้าคลอเป็นปกติก็ทำให้ลุงสมพรเพิ่มความหมั่นไส้มากขึ้นเรื่อยๆอยู่มาวันหนึ่งตอนนี้เจ้าลูกหมาน้อยโตขึ้นกำลังรุ่นขณะที่มันกำลังก้มกินอาหารอยู่ในจานของมันที่หลังบ้านลุงสมพรก็ดันเกิดอยากจะไปค้นหาของอะไรในห้องเก็บของหลังบ้านเดินงุ่มงามไปเตะมันเข้าโดยบังเอิญหรือว่าจงใจก็ไม่รู้ไอ้หมามันก็ตกใจก็หันมากัดสัญชาตญาณของการหวงกินป้องกันตัวหมามันมีทั้งคนทั้งหมาตกใจทั้งคู่พอได้สติหมาก็หันหลังวิ่งหนีคนเนี่ยพอหายตกใจก็โมโหคว้าไม้ไล่ตีเมียกับลูกลุงสมพรต้องมาขวางห้ามเอตโรกันใหญ่คราวนี้ลุงสมพรไม่ยอมต้องเอาไปปล่อยท่าเดียวมีวายทั้งลูกทั้งเมียจะขอร้องก็ตามลุงสมพรจะถืออำนาจความเป็นพ่อบ้านเอาหมาเคราะห์ร้ายนี่ใส่ถุงทะเลเอาไปปล่อยที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกหลังจากนั้นวันเดียวเมื่อทุกคนตื่นนอนตอนเช้าก็พบว่าเจ้าหมาตัวนั้นมานั่งอยู่หน้าบ้านในลักษณะตัวเปียกโชกไปด้วยน้ำปรากฏว่ามันหาทางกลับบ้านจนพบว่ายน้ำข้ามคลองกลับมาทั้งเมียทั้งลูกลุงสมพรพากันร้องไห้ด้วยความรักความสงสารแต่ลุงสมพรกลับเดือดดาลด้วยความแค้นลูกเมียพยายามอ้อนวอนขอให้มันอยู่อีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเย็นวันนั้นลุงสมพรพามันข้ามน้ำไปปล่อยถึงสนามหลวงตั้งแต่นั้นมันก็ไม่สามารถจะกลับมาบ้านได้อีกไม่รู้ว่ามันจะกินจะอยู่ยังไงมันเป็นเรื่องเศร้าที่ทุกคนได้รู้ได้เห็นเมียลุงสมพรเคยแอบไปตามหามันก็ไม่เจอถ้าไม่ตายก็คงถูกเทศบาลจับไปแล้ววันเวลาผ่านไป2ปีลูกชายลุงสมพรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ยังความโศกเศร้าแก่ครอบครัวมากส่วนเมียแกก็หนีไปอยู่กับญาติที่นครปฐมแล้วก็ไปบวชชีในเวลาต่อมาแล้วไม่เคยกลับมาเยี่ยมลุงสมพรอีกเลยลุงสมพรไปตามก็ไม่เจอไม่รู้ว่าบวชวัดไหนญาติก็บอกว่าไปอยู่วัดทางอีสานนนท์ลุงสมพรก็เริ่มเศร้าเหงาหงอยลงทุกทีแกขายบ้านแล้วก็ย้ายมาเช่าบ้านอยู่ทางบางกรวยเนี่ยแล้วก็มาคอยเฝ้าดูที่ป้ายรถเมย์กับที่หน้าวัดเผื่อว่าเมียแกจะกลับมาหาแกอีกแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีวี่แววตลอด4ปีที่ผ่านมาทุกคนเห็นแล้วก็สงสารแต่มันเป็นเวรกรรมของแกที่เคยพรากสิ่งมีชีวิตอันเป็นที่รักของเขา ให้พรากจากกันทำให้เขาเกิดทุกข์ทำให้เขาเกิดความลำบากทำให้เขาเดือดร้อนเขาเอาเขาไปปล่อยให้อดอยากให้เขาทรมานตากแดดตากฝนให้เขาเสียใจทุกวันนี้ลุงสมพรได้รับผลตอบแทนอย่างนั้นทั้งลูกและเมียอันเป็นที่รักต้องพรากจากแกไปหมดปล่อยให้แกเผชิญชีวิตตามลำพังอย่างโดดเดี่ยวเกิดความทุกข์ทั้งกายทั้งใจครับนั่นก็เป็นเรื่องบาปเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเสนอวันนี้ครับ
7: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตาเงินนะเพิ่นแท
9: ้ว้ายมันเป็นไห้ปะนั่นสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้ากะย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
7: ฮือบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
9: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
1: ท่านผู้ฟังคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้พ่อและแม่ๆมาดูหรือสังเกตร่างกายว่ามีอาการปวดเมื่อยไหมหรือเจ็บตรงที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าไม่อยากจะให้พ่อแม่ๆปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวจะเกิดเรื้อรังแล้วก็สะสมได้ท่านใดที่อยากเปิดใจลองทานตัวน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะสกัดมาจากสมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับอาการอักเสบหรืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เช่นกันมีบางท่านคิดว่าถ้าสกัดมาจากธรรมชาติจะต้องราคาสูงมากแน่ๆเลยสาวล่าพาขวัญก็อยากจะบอกว่าไม่แพง

0: คฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดแสนสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: แผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอ้บอไอ้
5: ค่ะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำค่ะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามือเศร้าก็กินลังมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยเมื่อยเพี้ยเพี้ยมากพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
6: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโทรตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
8: มันเป็นเรื่องงัก
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะชั่วโมงนี้นะคะอยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะสนับสนุนรายการโดยนะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะเป็นของดีเมืองจันนะคะน้ำมังคุดแท้ 100% เลยค่ะมีอย.ฮาลาล GMP HA CCP ค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าทดลองดูก่อนได้เลยนะคะให้ทดลอง1ชุดค่ะ3ขวดจากนั้นรอการตอบสนองของร่างกายถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเราค่อยมาสั่งเพิ่มสาวล่าพาขวัญ นะคะอยากจะขอให้พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ทานดีนะคะอยากให้บอกต่อคนข้างกายเรารอบข้างเรานะคะถือว่าเป็นการบอกบุญให้ผู้อื่นนะคะได้มาทานของที่ดีต่อสุขภาพราคาเพียงขวดละ360บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อ3ขวด 1,000 บาทค่ะแถมฟรียาหม่องอีก3กระปุกเลยให้น้ำมังคุดตราแซนบุรีนะคะเป็นตัวช่วยเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
3: ลายแทงนี้ไปตกอยู่กับมือใครคนคนนั้นก็จะไปขุดค้นแล้วก็จะหายไปปู่ได้รู้ความจริงว่าหลานไม่ได้เผาลายแทงกว่าตอนนี้ล่ะปู่ประกาศเตือนให้คนที่ได้ลายแทงนั้นไปนะให้ลงมือเผาทำลายลายแทงนั้นเสียในทันทีแต่คนที่ได้ครอบครองก็ไม่เชื่อเพราะว่าใจละโมบอยากจะร่ำรวยมีเงินมีทองก็เลยมีคนสูญหายไปอีกหลายต่อหลายคนจนกระทั่งต่อมาภายหลังเรื่องลายแทงนั้นก็เงียบหายไปเข้าใจว่ามันได้สูญหายไปหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งได้เผาทำลายมันไปแล้วครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของเตียงผ้าใบครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชายทะเลปีนั้นคุณสุเทพไปเที่ยวกันกับเพื่อนๆหลายคนไปพักที่มังกะโลเสร็จแล้วก็เช่าเตียงผ้าใบหรือว่าเก้าอี้ผ้าใบชายหาดกินเหล้านอนเล่นกันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดอ่ะแต่ว่าคนก็มีบางตาก็ดีเหมือนกันหาดโล่งๆดูสบายตาดีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเจ้าไก่มันเมาแล้วก็หลับไปบนเก้าอี้ผ้าใบทุกคนก็ปล่อยให้มันหลับไปก็ไปเล่นน้ำกันเพื่อนอีกคนก็ไปเลยให้เจ้าไก่นี่หลับเฝ้าเก้าอี้ไว้เล่นน้ำกันพักใหญ่ก็ขึ้นมาเจ้าไก่นี่ตื่นแล้วหน้าตาชอบคนก็ถามว่าเป็นอะไรมันก็บอกว่าฝันแปลกว่ะถามว่าฝันยังไงฝันว่ามีฝรั่งมาบอกให้ลุกขึ้นจากเตียงผ้าใบก็เลยถามว่าจริงหรือว่าฝันกันแน่อาจจะจริงก็ได้แต่เจ้าไก่มันยืนยันว่าฝันถามว่าผู้หญิงผู้ชายมันบอกผู้หญิงยายแหม่มผมสีทองท่วมๆหน้าตกกระเต็มไปหมดเนื้อหนังมังสาค่อนข้างจะเหี่ยวย่นหย่อนยานแล้วนะแล้วเขาว่ายังไงอีกอ่ะมันก็บอกว่ามันไล่ให้ลุกไปอย่างเดียว

0: ฝันประหลาดของเจ้าไก่ไปตั้งแต่วินาทีนั้นดื่มกันคุยกันต่อไปจนเย็นก็ได้เวลากลับเจ้าไก่เป็นคนขับเพราะว่าเป็นรถส่วนตัวเขามันสีบรอนเงินมันขับมาเรื่อยๆนะคุณสุเทพก็นั่งหลังไอ้เตี้ยนั่งคู่คนขับปัญหาก็ไม่น่ามีอะไรเพราะว่ารถแล่นมาด้วยความเร็วไม่มากไอ้ไก่มันขับรถไม่เร็วอยู่แล้วมันคนขี้ขลาดถ้าลองให้เจ้าเตี้ยขับรับรองว่ามันเหยียบบันไลไปเลยขับมาจู่ๆไอ้ไก่ก็เบรกเอียดหัวทิ่มไปตามๆกันรถคันหลังก็เบรกกันไปด้วยดีไม่ชนท้ายกันนะหลายคนก็เปิดกระจกออกมาด่าเจ้าไก่ก็หลบเข้าข้างทางเปิดโอกาสให้คันอื่นไปก่อนเหงื่อมันแตกพลักตัวสั่นสะท้านสีหน้าหวาดกลัวมากคุณสุเทพกับเจ้าเตี้ยช่วยกันถามว่ามันเป็นอะไรมันก็บอกเกือบชนคนไปแล้วแต่ว่าทุกคนก็ไม่เห็นใครก็ถามมันว่าใครเดี๋ยวไม่เห็นมีใครเลยที่ไหนเจ้าไก่ก็ยืนยันมีคนยืนขวางถนนอยู่แต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วถามว่าเป็นใครมันก็บอกกับแมมที่ฝันมาที่มาไล่จากเตียงผ้าใบอ่ะคุณสุเทพก็บอกไก่ผวาไปเองไม่มีอะไรหรอกไม่มีใครยืนขวางถนนที่ไหนเตี้ยก็ยืนยันเพราะมันนั่งหน้าย่อมเห็นทางได้ดีกว่าเพื่อให้เจ้าไก่สงบสติอารมณ์ไอ้เตี้ยก็เลยขอขับเองแต่ไก่ก็ไม่ยอมเพราะเตี้ยเมาส่วนมันน่ะกินนิดๆหน่อยๆไม่ได้มึนเมาอะไรมันขับมาอีกสัก2กิโลเมตรก็พุ่งเข้าข้างทางดื้อๆเบรกเสียงดังคุณสุเทพกับไอ้เตี้ยก็งงกันมากปรากฏว่าเจ้าไก่เห็นแมมมายืนขวางถนนอีกแล้วก็เลยด่ามันว่าบ้าแล้วไม่มีใครเลยเนี่ยเห็นไปได้ยังไงมันสงสัยมากว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างมันขับรถย้อนกลับไปที่ชายหาดเพื่อไปถามเจ้าของเตียงให้เช่ามันมีอะไรกันแน่มันเล่าให้ลุงเจ้าของเตียงฟังแกก็มีสีหน้าตกใจถามว่าเป็นอย่างที่เล่าจริงๆหรือเปล่าเจ้าไก่มันก็ยืนยันและสาบานว่าทุกอย่างเป็นความจริงลุงแกก็นั่งเงียบอยู่อึดใจนึงยอมรับว่าเคยมีแหม่มคนนึงนอนหลับไม่ตื่นบนเก้าอี้ผ้าใบแต่แกจำไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนกันแน่วิญญาณแหม่มคงยังสิงอยู่ในเก้าอี้ตัวนั้นทุกคนฟังแกเล่าอ้าปากค้างเลยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยแกเล่าว่าไม่แต่เจ้าไก่เพื่อนเราที่เจอดีคนอื่นก็เจอกันมาแล้วทั้งคนไทยชาวต่างชาติแกไม่เคยยอมรับกับใครว่าแกมีเตียงผีสิงให้เช่าแกกลัวเสียอะไรได้แต่ที่ยอมรับกับพวกของคุณสุเทพก็เพราะว่าเห็นสีหน้างุนงงสงสัยของเจ้าไก่แล้วสงสารลุงเล่าว่ามีบางคนเกิดอุบัติเหตุเพราะไปก่นด่าผีแหม่มที่รบกวนมีคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเหมือนกันเหมือนคนเสียสติเลยวิ่งกระเจิดกระเจิงลงไปในทะเลต้องช่วยกันอุ้มกลับขึ้นกลับขึ้นมาเขาตกใจที่เห็นแหม่มมายืนตรงหน้ากลางวันแสกๆแล้วจู่ๆก็หายวับไปดื้อๆมันทำให้เขาควบคุมสติไม่ได้ร้องเอะอะเอตโรเจ้าไก่พอกลับถึงกรุงเทพมันก็ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณแหม่มคนนั้นขอให้ไปผุดไปเกิดในที่ดีๆเรื่องแปลกๆครับ
1: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ทานน้ำมังกูตราแซมบุรีที่จะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังว่าประสบการณ์ที่ได้เริ่มทานเนี่ยเป็นยังไงในช่วงนี้ค่ะช่วงเยี่ยมยามถามข่าวเชิญรับฟังค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวนะคะเราอยู่กันที่บ้าน
2: แหลมทอง
1: บ้านแหลมทอง
2: อยู่กับ13
1: อยู่กับคุณแม่อะไรคะคุณแม่
2: แม่มงกุฎชัยเชษฐา
1: ค่ะ

0: ก่อนแม่จะมาทานน้ำมังคุดนี่มีอาการเป็นอะไรบ้างคะ
1: ก็ปวดขาเป็นเบาหวานตาแกเป็นเบาหวานซึ่งไม่ตากิน
0: มันเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกที่ทาน
1: ช่วงแรกก็ตอนก่อนตอนทาตาแกจะเป็นแผลแถวเบาหวานแผลที่เท้านี่เวลาใส่รองเท้าแบบนี้มันก็มันกระสีโพงนะ
0: อ๋อมันเสียสีเนาะ
1: เออแล้วแกจะเป็นตลอดได
0: ้ค่ะ
1: มันเริ่มจากการกินมันตั้งแต่เดือนก่อนเกี่ยวเข่านะเดือนตุลาเนี่ย
0: ประมาณตุลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กินมาเรื่อยๆตอนนี้แผลเท้าแกมันบวมเป็นแผลอยู่เลยแล้วก็บวมเลย
0: โอ้แผลยุบไปเลย
1: แผลยุบเลยจะก็ใส่รองเท้านี่กะบวมโพงอีก
0: แต่ว่าเบาหวานนี่พวกน้ำตาลปกติไหมคะ
1: ครับปกติ130-140ประมาณนี้มันบวมเกินนี
0: ่แสดงว่ามันถูกกับเบาหวานอยู่เนาะแม่
1: ค่ะ
0: ทานกับลูกนี่กี่ชุดแล้วเนาะ
1: สาม
0: เนาะสามสี่
1: สามสี่แล้วแล้วก็ซื้อเป็นขวดอีกต่างหากทีละขวดแล้วตัวแรกลองทีละขวด
0: ค่ะ
1: ทีละขวดทีละขวดก็มาสั่งกับนู้นเลย
0: มาหาแม่เนาะเพราะว่าดูในประวัติที่แม่โทรมาสั่งนะ
1: จ้ะ
0: โอ้หลายชุดแล้วก็เลยอยากมาสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไง มันก่อนจะมาทานมันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆเป็นไข้ไหมคะสองสามวันแรกที่ทานปวดตัวไหมปกติเลย
1: แต่แกปวดขาแกกินแกปวดขาแกบอกโอ้ขาปวดวันนี้เดินก็ไม่ยังได้สองสามมือที่แรกขวดที่แรกนี่แหละ
0: ค่ะ
1: บ่ค่อยปวดแต่ก่อนมันสิปวดอันแบบว่ากลางคืนนอนเนี่ยเหยียดบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ปกเกือบปกติแล้วพอขวดสองขวดสามมาก็เบาไปเรื่อย
0: ๆแต่ตอนนี้ไม่เป็นแผลแล้วเนาะ
1: แผลก็บ่เป็นละ
0: โอ้ดีค่ะค่ะวันนี้ก็รบกวนแม่มงกตเท่านี้เพราะว่าลูกอยากมาสัมภาษณ์อยากมาหาขอบคุณนะคะ
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะ
1: จ้า
0: จะมีอะไรแบบว่าถ้าแบบแม่ทานแล้วแม่ไม่สบายใจแม่ก็โทรหาลูกตลอด
1: จ้า
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
3: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
2: สำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
5: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
6: กามเมสุมิชาจาราเวรมณีไม่ประพฤติผิดในกามจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลข้อ3ก็คือไม่ทำลายจริยธรรมในตัวตนคือการแสดงความเคารพมารยาทความสุภาพความประพฤติปฏิบัติที่ดีจึงสอนให้มนุษย์ทุกคนต้องมีจริยธรรมจริยาคือธาตุไฟพระพุทธองค์ทรงสอนจริยธรรมคือกามเมสุมิจฉาโดยแท้หากไม่ควบคุมกามตัณหาย่อมก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนจิตใจของผู้นั้นใครที่ล่วงละเมิดความเป็นกลางของจริยธรรมย่อมส่งผลเสียหายไปถึงหัวใจเพราะเป็นเสมือนหนึ่งไฟเผาผลาญดวงใจให้เร่าร้อนอยู่เสมอตัณหาย่อมก่อให้เกิดความดีใจและเสียใจเสมอกามราคะจึงเป็นเรื่องที่กำจัดและควบคุมยากที่สุดด้วยเหตุปัจจัยของอายตนะ6มีรูปงามเสียงไพเราะกลิ่นเย้ายวนใจรสถูกปากสัมผัสนุ่มนวลอารมณ์อ่อนไหวการตัดกามตัณหาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะกระทำแต่ก็ต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะการครองชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันต้องสำรวมระวังไม่ให้ล่วงละเมิดลูกเมียคนอื่นเพื่อความสัมพันธ์ที่เป็นคุณแก่ตนเองและผู้อื่นจึงต้องระมัดระวังผู้ที่ล่วงละเมิดในข้อจริยธรรมจึงต้องไปบังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือม้าเพื่อบำเพ็ญจริยธรรมเพราะว่าลูกม้าตัวผู้จะไม่ล่วงเกินแม่ของมันเป็นอันขาดชนชาติตะวันตกได้ทดลองเอาลูกม้าตัวผู้ผูกตาแล้วก็ให้อยู่กับแม่ของมันในฤดูผสมพันธุ์เมื่อลูกม้าขึ้นขี่แม่เขาก็เปิดตาออกพอลูกม้าเห็นเป็นแม่ก็ลงจากหลังวิ่งเอาหัวชนกำแพงการบำเพ็ญจริยธรรมจึงประกอบด้วยมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมนุษย์ทุกคนมีความเคารพไม่ล่วงละเมิดต่อกันสังคมย่อมเป็นสุขอานิสงส์20ประการของการรักษาศีลข้อที่3ครับ 1. ไม่มีข้าศึกศัตรู 2. เป็นที่รักของคนทั่วไป 3. นอนเป็นสุข 4. ตื่นก็เป็นสุข 5. พ้นภัยในอบายภูมิ 6. ไม่อาภัพไม่เกิดเป็นหญิงหรือกระเทย 8. ไม่โกรธง่าย 9. ทำอะไรก็ได้โดยเรียบร้อย 10. ทำอะไรเปิดเผยแจ่มแจ้ง 11. มีความสง่าคอไม่ตก 12. หน้าไม่ก้มมีอำนาจ 13. มีแต่เพื่อนรักทั้งบุรุษและสตรี 14.มีลักษณะบริบูรณ์ 15. ไม่มีใครรังเกียจ 16. มีความขวนขวายน้อยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมาก 17. อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข 18. ไม่ต้องกลัวภัยจากใคร 19. ไม่ค่อยพลัดพรากจากของที่รัก 20. หาข้าวและน้ำที่อยู่เครื่องนุ่งห่มได้โดยง่ายบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามตายแล้วย่อมไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากกรรมอย่างเบาที่สุดแก่ผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็คือมีศัตรูมากยากจะหาความสงบสุขในชีวิตและผลกรรมในชาติต่อๆไปก็คือ 1. มีผู้เกลียดชังมาก 2. มีศัตรูปองร้ายมาก 3. ขัดสนทรัพย์ 4. ยากจนอดอยาก 5. เกิดเป็นหญิง 6. เกิดเป็นกระเทยเจ็ดเกิดเป็นชายในตระกูลต่ำแปดได้รับความอับอายเป็นอาจินเก้าร่างกายไม่สมประกอบสิบมากไปด้วยความวิตกห่วงใยสิบเอ็ดพลัดพรากจากผู้ที่ตนรักเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องมีครอบครัวเม มื่อเรามีครอบครัวแล้วเราก็จะต้องรักเดียวใจเดียวถ้าไปทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวอื่นขอบอกว่าบาปมากที่สุดไม่เพียงแต่ทำความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวเรายังทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวอื่นด้วยไม่เพียงแต่ทำความเดือดร้อนให้กับภรรยาของเรายังทำให้ลูกน้อยเหล่านั้นพลัดพรากจากบุพการีของเขาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีครอบครัวแล้วจะต้องรักเดียวใจเดียวกับครอบครัวของเราอย่าประพฤติผิดในกามถ้าเกิดว่าใครประพฤติผิดในกามจะถูกยมบาลทำโทษตกนรกขุมสุดท้ายหลังจากที่เรารู้แล้วจงปฏิบัติใหม่แล้วก็แก้ตัวใหม่กามสุขนี้ในสายตาของพระอริยบุคคลย่อมเห็นว่าเป็นโทษร้ายอันจะก่อให้เกิดผลร้ายยิ่งแก่การเวียนว่ายในโปตลิยสูตรได้กล่าวถึงความร้ายกาจของกามนี้ไว้โดยประการทั้งปวง 1. กามนั้นเหมือนชิ้นกระดูกที่ไม่มีเนื้อติดอันตกเป็นอาหารของสุนัขผู้กระหายหิวที่คิดว่าจะบริโภคให้อิ่มก็เพียรเฝ้าแทะแต่กระดูกนั้นแต่ก็จะเหนื่อยเปล่าก็จะได้แต่อร่อยในน้ำลายของตัวเองที่ไหลรินออกมาเกลือกลั่วกระดูกนั้นแล้วก็กลืนกินน้ำลายตนเองเข้าไปฉันใดกามทั้งหลายก็เป็นที่ยินดีของปุถุชนและปุถุชนทั้งหลายก็เสพกามเหล่านั้นอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่รู้จักอิ่มฉันนั้นเหมือนกัน 2. เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงการุมถึงคือเห็นว่าชิ้นเนื้อนั้นอร่อยอร่อยจึงพากันจิกตีแย่งกันกินแรงกาตัวใดถ้าไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อไปเสียไม่ถึงตายก็ปางตายฉันใดคนผู้ใดได้กามารมณ์ไปหรือมีกามารมณ์อยู่ในครอบครองผู้นั้นก็ย่อมจะถูกบุคคลอื่นคิดยื้อแย่งกามารมณ์นั้นไปเป็นของเขาฉันนั้นก็เหมือนกัน 3. เปรียบเหมือนผู้ถือคบเพลิงทวนลมย่อมจะลุกลามเผาผลาญคบเพลิงนั้นให้มอดไหม้ไปในทันใดปุถุชนท่านใดยึดติดอยู่ในกามารมณ์ปุถุชนท่านนั้นย่อมจะถูกกามารมณ์หวนกลับมาเผาลนจิตใจให้เร่าร้อนเป็นทุกข์อย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกัน 4. เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงคือผู้ใดตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงผู้นั้นจะต้องตายหรือทรมานแสนสาหัสฉันใดคนผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งกามคือความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วผู้นั้นย่อมจะได้รับทุกข์อันใหญ่หลวงเมื่อตายไปแล้วยังตกลงสู่มหานรกเป็นที่สุดฉันนั้นเหมือนกัน 5. เปรียบเหมือนความฝันคือสิ่งที่ฝันเห็นในเวลานอนหลับนั้นแต่พอตื่นขึ้นสิ่งนั้นก็พลันหายไปฉันใดกามารมณ์ที่ปุถุชนรักใคร่หวงแหนนักหนานั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนอยู่ได้นานไม่ช้าก็กลับกลายเป็นของน่าเกลียดหรือพลัดพรากจากไปในที่สุดฉันนั้นเหมือนกัน

0: เจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบาวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบัดเข้าคว่ำเงยล่าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายง่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดได้มาเยี่ยมคุณพ่อที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงเนาะพ่อของซีพ่อ
3: ชื่อสุวิทย
2: ์พ่อสุวิทย์
3: สุวิทย์พงสุพันธ์
2: นะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
3: บ้านเลขที่72/1
2: ครับ
3: บ้านมนดูคูเมือง
2: ตำบลคูเมืองที่พ่ออ
3: ำเภอหนองบ่อแดง
2: ครับถามคุณพ่อว่าก่อนที่สิมากินน้ำมะกุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่พ่อ
3: แต่ก่อนเนี่ยผมคือว่าผมเป็นเบาหวานความดันต่ำ
2: ครับ
3: นี่เป็นลูกงาก
2: ครับ
3: มีแต่นอน
2: ครับ
3: มีแต่นอนมานี่ผมก็ฟังวิทยุเนาะ
2: ครับ
3: โอ้มาคือทีถือแค่ว่าเพิ่นเล่ามาเนี่ยสนุกฟังวิทยุ
2: ฟังเออฟังตัวอย่างในวิทยุครับอาการเปลี่ยนในพ่อไอ้ความดันในพ่อเป็นมาโดนแล้วบ่
3: เป็นห้องบบเป็นปีแล้วหรือ
2: ที่ความดันในเตี้ย
3: ก็
2: ได้ไปหาหมออยู่เนาะ
3: เคยไปอยู่พ่อไปหาหมอ
2: นะได้ยาหมอมากินอยู
3: ่ยาหมอมากินอยู
2: ่ครับเราเป็นมาปีกว่าแล้ว
3: ปีกว่าแล้ว
2: ครับเบาหวานในพ่อ
3: เป็นเบาหวานความดันต่ำเพิ่นให้ยามากิน
2: ครับ
3: กินแล้วก็เป็นหนักต้นหนักโตมีแต่อย่างนอน
2: ครับทรงบ่มียามีแห้ง
3: บ่บ่มียาบ่มีแห้งบ่อยากได้อยากดีอย่างเลยนอนอย่างเดียว
2: ครับ
3: ถ้าลูกขึ้นกินเขาเนี่ยก็ยังงัก
2: ยังบ่อยากกินเด
3: ้อยังบ่อยากกิน
2: ครับ
3: ยังบ่แล้วก็ฟังวิทยุเนาะก็ยังจะนำมังคุดเพิ่นสัมภาษณ์บ้านหยังนนบกบ้านทุ่งสว่าง
2: ครับ
3: หยังหลายมองอยู่ก็เลยให้ยายซื้อมาลองเบิ่ง
2: ครับสั่งมาที่แรกนี่จักกวดบ
3: ่ซื้อมาตอนแรกแต่ก่อนพุ่นไปซื้อบ้านไม้หอยทองท้ายละ
2: อ๋อครับ
3: พอไปซื้อมาแล้ว
2: ครับ
3: ว่าเดี๋ยว
2: อ๋อสิแรงลองขอนึงก่อน
3: เออลองมึงขอนึงก่อนนะว่ะ
2: ครับ
3: เอ้าเพราะว่าเป็นสงคือคือบัดน่ะ
2: ครับ
3: สงคือคือบัดนี่เอ๊คือสงคืออยู่เนาะว่ะ
2: ครับ
3: สั่งกันนะหลอกบอกยายสั่งมาให้ที่ยายเก่ามาตรง
2: ครับครับอ๋อที่มา3ขวดแล้วมาผมมาเห็นพ่อนะมื้อนั้นเนาะ
3: แล้วนอนอยู่พุ่นเนี่ย
2: รับอยู่เนี่ยออกมาบ่ได้เลยล่ะมื้อนั้นเน
3: า
2: ะ
3: ออกมาบ่ได้แล้วบ่อยากออกบ่อยากหยังเลยบ
2: ่อยากเดินเลยครับ
3: บ่ห่วงหยังเลย
2: ครับ
3: มานี
2: ่สั่งมาอีก3
3: ขวดบ่น่ะ
2: ครับ
3: โอ้ไข่แน่เว้ย
2: เริ่มดีขึ้นขวดใดพ
3: ่
2: อ
3: ขวดที่2
2: ขวดที่2นี่เนาะ
3: เจ็บต้นเจ็บตัวขวดแรกอ่ะ
2: ขวดแรกมัน
3: เอาเปลี่ยนสีเพราะว่ามันเมียนบ่เนาะบ่เนี่ยว่าว่าได้ซื้อมาแล้วก็กินแล้วเน
2: า
3: ะกินกระพุ้นกระพื้นแล้ว
2: ครับ
3: ขวดที่สองก็เบาขึ้นเออใครแน่ด้วย
2: ครับครับ
3: ลุกขึ้นเออ
2: ครับ
3: ลุกขึ้นย่างลุกขึ้นยัง
2: ครับ
3: ย่างหลายๆที่ออกกันเนาะว่าย่างแก
2: ะอ๋อซ่อมเดินเบิ้ง
3: ไปทั้งนั้นเด
2: ิน น
3: ะครับเดินไปเดินมานับนิ้วมือโอ้ได้509อ่ะ
2: อ๋อนับอันนี้นับ1 1
3: นับนิ้วมือ1ฮอด100อ่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็นับอีกนี่ได้509
2: อ๋อ
3: ครับโอ้ใครแน่ไว้ไว้หนอก
2: ครับ
3: มื้อนี้กินไปน้อยน้ํามังคุดเบิดแล้ว
2: ไป3ขวดแล้ว
3: 3ขวดแล้ว
2: ครับอ๋อมื
3: ้อนี้ไปสั่งมาอีกแม่ยายโอ้หัวใครแน่แล้วหนอก
2: ครับ
3: ยายกะว่าเดี๋ยวเบิ่งย่างไปย่างมาได้มื้อนี้เฮาบักขามมาแน่จังว่าย่างไปย่างมาได้มาปอกบักขาม
2: ครับ
3: ยาย
2: ครับ
3: เบิดแล้วคั้นบ่กินตอนหยังได้ที่เป็นจังได๋อีกเนาะท่านดอกว่าเฝ้า
2: ไม่ครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่เนาะเพราะราคา360นี่เนาะ
3: คุ้มค่าอยู่แต่บ่ทันได้กินมันเปลี่ยนหัวเข้าอ่อนเด
2: ้ครับ
3: ย่างไปย่างมาคันบอลระวังนี่ตอนแท
2: ้มันอ่อนแรงดิพ่อ
3: มันดีอ่อนแรง
2: ครับ
3: แบบว่าคันเฮาบ่ระวังนี่มันสิอ่อนนี่มันสิล่มนะ
2: ครับครับครับ
3: บัดนี้บ่เห็นเป็นก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วหาบ่มีเสียงมัน
2: ครับ
3: ไปซื้ออย่างร้านค้านี่บ่ใช้ร้านเด้
2: ครับ
3: เดินไปเองแล้ว
2: ไปออกกําลังกายอ่ะ
3: เดินออกกําลังกายน้ําอ่ะ
2: เพราะว่าซ้อมมาแล้วครับเพิ่นบ่ถามอยู่ติพ่อไปนะคือเดินได้นะเพิ่นบ่ถามอยู่ติ
3: เพิ่นก็ถามอยู
2: ่ครับ
3: อ้าวใครแหน่ล่ะติเออใครแหน่แล้วกินน้ํามังคุด
2: เพิ่นก็ถามอยู่นะ
3: เออๆ
2: บอกบุญต่อนะพ่อเน
3: า
2: ะ
3: เนาะครับก็ว่าดีใจน้ําดอกย่างได้แล้วอ่ะซั่น
2: ครับ
3: โอ้มีเสาละดวนน่ะซั่นเออจังหวัดบ่สนุก
2: ครับต้องเดินได้ต้อง
3: เดินไปร้านค้าแล้วก็เดินมาแล้ว
2: ครับครับ
3: กันมันตะเกาก็ใส่ตะหลาน
2: ครับใส่ตะหลานไปบ่มีแห้งไป
3: บ่มีแห้งไปบ่อยากได้อย่างนี
2: ้ครับ
3: เอ้คืออยากกินขนมแท้เนาะใส่หลานไปซื้อกินทีละคํา2คําก็ให้หลานกินเบิด
2: เออก็กินบ่แซ่บ
3: ต้องกินบ่แซ่บ
2: ครับ
3: มันน่ะกินเขาก็กินบ่ได้เว้าก็สิว่าบุญบาปน่ะซั่น
2: ครับครับ
3: แล้วมันนี่ก็ยังบ่เบิดบันได
2: เออซ้ําออกมื้อนึงน่ะเจ
3: ้ละ
2: ครับแล้วมันนี่บันไดกินน้ําคุณแล้วกินดีขึ้นบ่พ่อครับ
3: โอ้กินน้ํามังคุดแล้วอ่ะเบิดไปแล้ว3ขวดน่ะเนาะ
2: ทั้งที่กิน
3: โอ้พอแล้วเนาะมันได้กินน้ําบ่ได้วะกินข้าวอ่ะมันแซ่บอ่ะ
2: ครับ
3: มื้อนี้โอ้พอกันหน้าวะกินน้ําบ่ได้วะ
2: เออกินละว่าเดี๋ยวของกินหลายแล้ว
3: ว่าเจ้าของกินหลายแล้วอ่ะ
2: บ่อิ่มแต่บางหยุดเอง
3: เฝ้าเองอ่ะยานมันกุ
2: ครับ
3: เฝ้าไว้ก็อยากไม่ไหว
2: อ๋อทรงอยากหิว
3: ผมอยากหิวอยากกิน
2: บ่ระบบกระเพาะมันกลับมาปกติน
3: ั่นล่ะ
2: ครับโอ้ผมก็ดีใจน้ําพ่อเยอะมากสุขภาพดีขึ้นเนาะ
3: สุขภาพดีขึ้นอยู่หรอกสนอก
2: มาลุกบ่ได้ก็ได้เดินได้แล้วเดี๋ยวนะ
3: โอ้เดินได้แล้วไปปอกมะขามมะแงงได้แล้ว
2: ครับถ้ามีพี่น้องอยู่เขตนี้อยากแวะมาหาพ่อก็แวะมาถามได้เนาะ
3: ถามได้ครับ
2: บอกบุญต่อ
3: ครับ
2: เป็นพิธีทานพ่อน้ําครับ
3: ครับแต่ถ้าหยั่นย่างไปร้านค้าก็บอกหลายคนน่ะเด้
2: แนะนําเป็นบุญต่อไปอีกมั้ยนั่นแหละพ่อเฮากินสุขภาพดีเน
3: า
2: ะ
3: บอกคนว่ากินน้ํามังคุด
2: ครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
4: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราจารย์บุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราจารย์บุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราจารย์บุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
6: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127586
7: เปรียบเหมือนของที่ยืมมาของที่ยืมมาต้องส่งคืนเจ้าของโดยเร็วฉันใดธรรมดาของกามารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมจะเหือดหายไปโดยเร็วฉันนั้นหากยื้อยุดหวังครอบครองย่อมจะมีทุกข์มีโทษมีความคับแค้นอย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกัน7เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีผลเมื่อต้นไม้ต้นใดปรากฏว่ามีผลเต็มต้นอยู่ต้นไม้นั้นจะต้องถูกหักกิ่งก้านรานใบเพื่อเอาผลฉันใดคนผู้มีกามารมณ์เช่นบุตรภรรยาสามีสัตว์สองเท้าสี่เท้ามากเท้าหรือสัตว์ไม่มีเท้าหรือว่ามีทรัพย์สินอื่นๆเช่นเงินหรือธนบัตรทองคำรูปพรรณย่อมจะต้องมีผู้เป็นศัตรูคู่อาฆาตคิดเบียดเบียนมีความพยายามทำโจรกรรมเป็นต้นอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์กายทุกข์ใจต่างๆแก่ผู้คนผู้ถูกเบียดเบียนนั้นเหมือนกับต้นไม้ที่มีผลฉันนั้นเหมือนกัน8เปรียบเสมือนเขียงสับเนื้อเขียงสับเนื้อย่อมกร่อนไปเรื่อยๆเพราะถูกคนนำไปเป็นอุปกรณ์สำหรับรองสับเนื้อบ่อยๆฉันใดท่านผู้ติดอยู่ในกามารมณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับความทุกข์กายทุกข์ใจก็ฉันนั้นเหมือนกัน9เปรียบเหมือนหอกและหลาวหอกและหลาวนั้นย่อมเป็นสิ่งที่นำไปแทงสัตว์ทั้งหลายให้ตายหรือให้ได้รับทุกขเวทนากล้าฉันใดกามารมณ์ก็เป็นสิ่งทิ่มแทงสัตว์โลกผู้เป็นปุถุชนอยู่ให้ถึงความตายหรือทิ่มแทงให้ได้รับทุกขเวทนากล้าฉันนั้นเหมือนกัน10เปรียบเสมือนหัวงูคือธรรมดาพิษของงูย่อมมีอยู่ที่หัวก่อนแล้วจึงหลั่งไหลไปตามเขี้ยวสำหรับขบกัดสัตว์อื่นให้ถึงแก่ความตายหรือให้ได้รับความทุกข์แทบตายฉันใดกามารมณ์ก็ย่อมเป็นสิ่งที่มีพิษสงสำหรับขบกัดปุถุชนผู้ติดอยู่ให้ตายหรือให้ได้รับทุกข์แทบตายฉันนั้นเหมือนกันมีเรื่องมานพหนุ่มช่างทองจะเล่าให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลช่างทองเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปงามมีความเฉลียวฉลาดฝึกฝนจนเป็นช่างทองฝีมือเยี่ยมมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือตั้งแต่วัยหนุ่มวันหนึ่งเศรษฐีใหญ่ในเมืองมาว่าจ้างให้ทำเครื่องประดับแก่ธิดาของตัวเป็นพิเศษเพื่อเข้าพิธีแต่งงานกับบุตรของเศรษฐีผู้มีตระกูลเสมอกันเมื่อเศรษฐีได้เห็นลักษณะอันงามชวนหลงไหลของช่างทองก็เกรงว่าธิดาคนสวยของตนจะไปหลงรักช่างทองผู้มีตระกูลต่ำกว่าไม่คู่ควรกันเศรษฐีก็ถามชายหนุ่มช่างทองว่าถ้าหากว่าเจ้าได้เห็นเพียงแค่ข้อมือและข้อเท้าของลูกของเรานี่นะท่านจะสามารถจัดทำเครื่องประดับได้ไหมล่ะได้ครับเศรษฐีก็สั่งให้คนงานกั้นฝาผนังระหว่างคนทั้งสองเจาะช่องเพียงให้มือและเท้าลอดไปได้เท่านั้นธิดาเศรษฐีก็เกิดความสงสัยว่าทำไมบิดาจึงไม่ให้ช่างทองมาวัดขนาดทดลองเครื่องประดับเหมือนเช่นเคยหรือว่าจะมีอะไรปิดบังอยู่นางก็ลอบมองออกไปตามช่องไม้เมื่อได้เห็นรูปร่างอันงามของช่างทองก็หลงไหลรักใคร่ลงมือเขียนจดหมายทิ้งลงเบื้องหน้าชายหนุ่มมีความว่าช่างทองผู้เป็นที่รักหากท่านมีใจรักใคร่ในตัวเราขอจงมาพบเราที่ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านในราตรีนี้เถิดช่างทองก็อ่านจดหมายด้วยความยินดีเขารอจนเวลาค่ำจึงลอบมานั่งรออยู่บนต้นไม้ใหญ่นั้นแต่ด้วยความตรากตรำกรรมงานมาทั้งวันก็เกิดอาการง่วงนอนเผลอตัวเอนหลับไปคากิ่งไม้นั่นเองเมื่อคนในบ้านหลับกันหมดแล้วธิดาเศรษฐีก็แอบจัดอาหารแล้วก็ออกมาพบกับช่างทองนางเห็นเขาหลับสนิทจะปลุกให้ตื่นก็เกรงต่อความเชื่อที่ว่าผู้ใดปลุกคนอื่นให้ตื่นจากการนอนหลับผู้นั้นจะได้รับบาปตกนรกนานถึงหนึ่งกับเมื่อนางรออยู่ครู่ใหญ่ชายหนุ่มก็ยังไม่ตื่น นางก็วางขันดอกไม้เป็นเครื่องหมายให้ทราบแล้วก็เขียนจดหมายขอนัดในราตรีถัดไปคืนต่อมาช่างทองได้ไปรอที่เดิมแต่กลับเผลอหลับไปอีกธิดาเศรษฐีเมื่อมาถึงก็วางขันดอกไม้ไว้ให้ทราบแล้วนางก็เขียนจดหมายนัดอีกเช่นเดิมหนุ่มช่างทองตื่นขึ้นมาพบจดหมายก็ให้นึกโกรธตัวเองที่เผลอหลับมา2ครั้งแล้วคืนที่3หนุ่มช่างทองพยายามเตือนตนเองไม่ให้เผลอหลับหวังจะได้พบหน้าแต่แล้วก็ต้านทานความง่วงไว้ไม่ไหวก็เผลอหลับไปอีกเมื่อธิดาเศรษฐีมาถึงก็นึกเสียใจคิดว่าบุญคงไม่สมที่จะได้อยู่ร่วมกันจึงต้องคลาดแคล้วกันเช่นนี้นางก็วางขันดอกไม้ไว้ให้รู้ว่านางได้มาตามนัดแล้วเมื่อหนุ่มช่างทองตื่นขึ้นมาก็โกรธตนเองที่เผลอหลับไปถึง3ครั้งเขาจึงเดินกลับไปด้วยความผิดหวังและเสียดายโอกาสเป็นยิ่งนักเช้าวันรุ่งขึ้นธิดาเศรษฐีก็เข้าพิธีวิวากับบุตรเศรษฐีแต่ช่างทองก็ยังคงเฝ้าคิดถึงนางอย่างผูกพันอยู่มิคลายได้แต่คร่ำครวญว่านางสมควรจะเป็นของเราเพราะนางมีใจกับเราหนุ่มช่างทองก็คิดหาอุบายจัดทำเครื่องประดับอันงดงามประณีตไปถวายพระมหาอุปราชเครื่องประดับถูกพระทัยพระองค์มากถึงก็ตัดถามว่าเจ้านำเครื่องประดับอันงดงามนี้มามอบให้แก่เราเจ้ามีความประสงค์สิ่งใดหรือช่างทองได้โอกาสก็กราบทูลความประสงค์ของตนให้ทรงทราบพระมหาอุปราชกลับเห็นชอบด้วยพร้อมออกอุบายช่วยเหลือโดยปลอมแปลงแต่งกายให้นายช่างทองเป็นหญิงแล้วพากันมาที่บ้านเศรษฐีรับสั่งกับท่านเศรษฐีบอกว่าบัดนี้พระเจ้าพี่ต้องการให้เราไปปราบกบฏชายแดนเราขอฝากน้องสาวไว้ให้ธิดาของท่านดูแลเป็นการชั่วคราวจนกว่าเราจะกลับมาแม้เศรษฐีจะบ่ายเบี่ยงว่านางแต่งงานแล้วแต่พระมหาอุปราชก็ยังคงยืนยันเช่นเดิมพร้อมกับรับสั่งให้ดูแลนางอย่างดีห้ามบุคคลอื่นแม้แต่สามีของธิดาเศรษฐีเข้าไปรบกวนเป็นอันขาดตั้งแต่วันนั้นมาชายหนุ่มช่างทองก็ได้เพลิดเพลินอยู่กับธิดาเศรษฐีสมปรารถนาตลอดเวลา3เดือนโดยไม่มีใครรู้เรื่องเลยจนมหาอุปราชมารับกลับไปด้วยผลกรรมที่หนุ่มช่างทองผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเมื่อสิ้นอายุไขจึงไปบังเกิดในนรกเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในอบายภูมิเป็นเวลานานครั้นพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นลาเป็นโคเป็นคนพิการเป็นกระเทยและเป็นผู้หญิงอีกอย่างละ500ชาติรวมเวลาชดใช้กรรมอยู่ถึง14กับ
8: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะเยินน้ำพันแท
9: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสำบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้งสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
8: ฮึบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
9: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
10: สวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
0: น้ำมังคุดบอกค่ะ
10: จ้า
0: ขายยังไงคะ
10: มีโปรโมชั่นค่ะ3ขวด 1,000 บาทค่ะแล้วก็มีของแถมค่ะ
0: มีขวด
10: ของแถม3ขวดเล็กค่ะแม
0: ่ขวดกี่ลิตรคะกี่ลิตรคะมังคุด
10: ขวด ขวดน้ำมังคุดจะ250มิลลิลิตรค่ะ
11: ไปเปิดค่ะ
12: 3ขวดเท่าไหร
10: ่3ขวด 1,000 บาทค่ะ
12: แถมยาย
10: าแถมน้ำกระชายค่ะขวดเล็ก3ขวดค่ะ
12: จะสั่งมาลองดูนะ
10: ค่ะรับ3ขวดเลยไหมคะ
12: จ
10: ้าหนูขอชื่ออะไรค่ะ
11: พี่ล่า
12: ชื่อคุณแม่จันทองปทุมหมู่ที่1
10: ค่ะบ้านอะไรคะ
12: เขตเทศบาลพังโคนถนนรอบเมือง
10: อ๋ออยู่พังโคนใช่ไหมคะ
12: จ้า
10: ค่ะตำบลพังโคนเลยใช่ไหมคะ
12: จ้าถนนรอบเมือง
10: ได้ค่ะหนูจัดส่งให้วันนี้ถ้าเร็วสุดจะเป็นพรุ่งนี้นะคะ
12: จ้า
10: ถ้าช้าจะมาลืนนะคะ
12: จ้า
10: ค่ะช่วงนี้ฝนตกไหมคะที่สกลนคร
12: ไม่ตกค่ะ
10: ไม่ตกแล้วนะคะ
12: แดด
10: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะส่งให้นะคะเก็บเงินไปทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
12: จ้าจ้า
10: ค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
12: จ
10: ้าสวัสดีค่ะ
13: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
14: ยามังคุดปะจ้า
13: จ้าแม่
14: อันส่งยามังคุดหายแน่ๆปะจ้า
13: ได้เลยค่ะรับกี่ขวดดีคะ
14: อัน3ขวด
13: จ้าขวด 1,000 บาทค่ะค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
14: ชื่อนางบัวคาย
13: ค่ะ
14: ปูชัดนะ
13: ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
14: 25หมู่1
13: 25ใช่ไหมคะ
14: ค่ะ
13: ค่ะบ้านอะไรคะ
14: 25หมู่1ตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
13: ค่ะบ้านอะไรคะพี
14: ่บ้านทุ่งฝนค่ะ
13: โอเคค่ะหนูส่งให้วันนี้น่าจะถึงพรุ่งนี้เท่าไวสุดนะคะพี
14: ่เบอร์โทรโอ้ยเบาสวนเลยไหมเบอร์โทรไอ้ที่จะโทรมานะคะ
13: ค่ะ
14: 08
13: ค่ะ
14: 522
13: ค่ะ
14: 00705
13: ค่ะ
14: พี่คะไอได้แถม3ขวดใช่ไหมคะ
13: แถมค่ะ
14: ค
13: ่
14: ะ
13: ก็พี่จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
14: จ้าโทรไปเบอร์ที่จ่ายเงินปลายทางนี่นะคะ
13: ได้เลยค่ะ
14: ค่ะพรุ่งนี้ถึงใช่ไหมคะ
13: ค่ะถ้าไวสุดอาจจะเป็นพรุ่งนี้แต่ถ้าช้าหน่อยจะเป็นมะรืนค่ะพี
14: ่มะรืนค่ะค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
14: คันว่าโทรศ
15: ฮัลโหลจ้า
13: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
15: โอ้ยน้ำมังคุดเป็นบ่อนี
13: ่จ้าแม
15: ่แม่โทษผิดบ้างคันอันสั่ง3ขวดนะลูก
13: จ้าแม่เคยสั่งแล้วใช่ไหมคะ
15: พอเฮี้ยงแม่พอเฮี้ยงผู้เสถียร
13: จ้าส่งที่เดิมเลยเนาะแม่
15: จ้าที่เดิมนี่แหละจ้า
13: จ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกส่งให้นะคะ
15: จ้าอันที่มาเบิ่งเพิ่นหาเพิ่นนั่นล่ะ
13: จ้าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คุณพ่อ
15: เพิ่นกายเพิ่นมันเบิดกินไหมล่ะเพิ่นก็นั่นบดกินเขาบดแซ่บ
13: โอ้จ้าได้จ้าแม
15: ่จ้าเมื่อใดฮอดล่ะลูก
13: ประมาณพรุ่งนี้เร็วสุดค่ะแม่
15: จ้าจ้าจ้าจ้าสิบอกเพิ่นนั่นจ้าจ้า
13: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
15: พ่อว่างันบันบดถือกันนั่น
10: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
12: น้ำมังคุด2ขวดจ้ะแม่ไม้จ้ะ
10: จ้าที่อยู่เดิมนะคะแม่
12: ค่ะ
10: ค่ะอยู่อำเภอไหนนะคะ
12: อำเภอบ้านม่วงจ้ะ
10: โอเคค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
12: ขวดได้จ้ะ
10: เอา2ขวดนะคะ
12: จ้ะเอา2ขวด
10: ขอบคุณมากค่ะ
12: ได้จ้าขอสบู่ด้วยค
10: ่
12: ะ
10: ได้ค่ะเดี๋ยวลูกแถมสบู่ให้นะคะ
12: ค
10: ่
12: ะ
10: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
16: ชั่วโมงนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังนิทานสนุกๆเพลงเพราะๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพกับสาวล่าพาขวัญคนเดิมของพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรีไปทานอยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ทานแล้วรู้สึกดีขึ้นอาการดีขึ้นโทรมาเล่าให้สาวล่าพาขวัญฟังได้นะคะว่าทานแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมันดีขึ้นหรือเปล่าส่วนพี่ๆคนไหนที่กำลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะกังวลว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าของพี่ๆเนี่ยจะทานได้ไหมมีอาการแบบนี้จะสามารถทานได้ไหมโทรมาปรึกษากับสาวล่าพาขวัญก่อนได้เลยนะคะสาวล่าพาขวัญรอรับสายอยู่ค่ะโทรมาได้เลยที่เบอร์0928127535 89 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9สาราพาขวัญรอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วก็พี่ๆทุกคนอยู่นะคะขอบคุณค่ะ
17: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP
18: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดร ปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดร ระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได
3: ้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
2: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามเนรเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01ถึง49%นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
10: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
9: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแล เพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลสุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทย plus
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวด

0: นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสถาพมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี้
3: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
4: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ

0: ในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรุงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ใต้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้มาที่ห้องส่งเจอกันนะครับแวดวงกีฬากับผลการขันวอลเลย์บอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ไทยอันดับที่52ของโลกแชมป์ซีเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge เมื่อปี2023นะครับก็โชว์ความร้อนแรงนะครับหลังจากที่เอาชนะกาตาร์นัดแรกมานะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับผลเอกของเรานะครับนะมีบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนะครับมีนภาเดชพินิจดีนะครับนัดที่แล้วยิงทำไป ตบ ให้ไทยชนะกาตาร์ไป14คะแนนนะทางด้านของนภาเดชแล้วก็มีชัยวัฒน์ถุงคำนี่ก็มือตบของเราอีกคนนึงนะครับธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทุพประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูนะครับตัวรับอิสระนะครับส่วนเกาหลีใต้นัดแรกเขาชนะไต้หวันมา3-1เซตครับก็จะมีตัวดังๆนะที่เป็นตัวตบเขาตัวทำเกมอย่างด้านของอิมดองยอกนะครับลีแซงยอนจองไฮยองนะชอยจองยอกนะครับแล้วก็ฮานเตจอนนะครับก็สู้กันสูสีเนี่ยอันดับโลกเขาเกาหลีใต้เหนือกว่าเรานะเขา52เรา52เขา25อดีตเกาหลีใต้นี่อดีตแชมป์เอเชีย4สมัยนะแล้วก็รองแชมป์ AVC ในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่านะ2เซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะตบจนเกาหลีใต้ตั้งตัวไม่ติดครับชนะ25-18และ25-16ครับพอไทยนำ2-0เนี่ยต้องการแค่เซตเดียวเราจะชนะแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้สู้ฮะแก้เกมมาใหม่ใช้บอลหนักบอลเร็วนะครับก็ชนะเราบ้างในเซตที่3 25-20นะฮะเซตที่4เกาหลีใต้ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนำแล้วก็ชนะเราไปนะ25-22ลุ้นเซตที่5จบที่15แต้มครับออกสตาร์ทมาเกาหลีใต้ก็แต้มนำไปก่อนเราก็ตามมาสูสี6-6 7-7 8-8จนถึง10-10นะแต้มสำคัญนะเราขยับขึ้นเป็น11-10 12-10เอานะฮะแต้มเราเริ่มห่าง2แต้มแล้วแต้มแบบจบ15นี่มีโอกาสที่ไทยนะแล้วก็ไทยได้นะไล่มา10ไล่ไป13-10 13-11นะ14 11เข้าทางไทยแล้ว14 12และสุดท้ายไทยก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับนะก็15-12นะใช้กับชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกสาย4นะที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับนภาเดชวันนี้ตบทำคนเดียวเสีย25คะแนนนะจากตบ23แล้วก็มีเสิร์ฟเอสด้วย2ครั้งนะครับโดยชัยวัฒน์เนี่ยทำอีก20คะแนนนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอกับไต้หวันนะในวันพุธที่9นะเวลา 11:30 น.ส่วนเกาหลีใต้เจอกับกาตาร์นะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พักอีกวันนึงในวันพรุ่งนี้นะสถานการณ์ของเรานี่ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในกลุ่มของเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียกับจีนซึ่งชนะโอมานและนิวซีแลนด์มานะแบบไม่เสียเซตอ่ะเขาก็มี6แต้มนะก็การันตี8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแรกแล้วนะฮะในวอลเลย์บอลชายเอเชีย AVC นะครับก็แชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกนะเหมือนกับทีมหญิงเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะกลุ่ม C สถานการณ์นะครับสถานการณ์กลุ่ม C ก็ยังสูสีอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะเราได้แค่2คะแนนนะจากเดิมมี3เนี่ย2เป็น5แต้มเกาหลีใต้เขาจะได้คะแนนนัดนี้ด้วย1คะแนนนะก็เกาหลีใต้ก็4คะแนนนะเขาชนะนัดแรกมานะครับก็ต้องลุ้นนัดต่อไปนัดสุดท้ายซึ่งไต้หวันซึ่งอยู่ที่3เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะนัดเจอกับไต้หวันเป็นอย่างไรแล้วเราก็รอลุ้นในวันนัดที่เกาหลีใต้เจอกาตาร์ด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเรามีโค้ชจากเกาหลีนะทำทีมค่อนข้างดีนะครับบูบามากขึ้นนะครับแล้วก็คมแล้วก็แน่นมากขึ้นนะเราได้พักหนึ่งวันพุธที่9นะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะมีแต้มจากนัดนี้นะเราเข้ารอบต้องเอานะครับส่วนในทีมของหญิงเนี่ยที่หาตัวแทนของแต่ละยุโรปแต่ละชาติของยุโรปเนี่ยไปเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็เป็นตุรกีครับตุรกีก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็เอาชนะอิตาลีนะอันดับหนึ่งของโลกนะแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตนะครับนะ ตุรกีแพ้ไปก่อนใน2ในเซตแรกนะแล้วก็ตามหลัง 1-2 เซตก็มาชนะในเซตสุดท้ายเนี่ย 15-10 ในฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปนะขออภัยชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าตุรกีเจ้าภาพนะชนะนะก็ได้ไปแชมป์ยุโรปจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะนะตอนนี้เนี่ยแชมป์ทวีปมีใครบ้างนะแคนาดานะได้แชมป์ทวีปนอร์ทนะอเมริกาเหนือนะครับไทยทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาคืออียิปต์นะไปครั้งแรกเลยมั้งอียิปต์เนี่ยตุรกีนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์ยุโรปนะก็ถือว่าการถอนแค้นเหมือนกันนะล้างตาของเกาหลีของตุรกีที่แพ้อิตาลีมาในการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เขาก็มีตัวเก่งของตุรกีก็คือวากัสนั่นแหละครับนะทำ28คะแนนนะครับให้กับทีมนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับหลายชาติก็เข้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของไปโอลิมปิกเกมนะหลายชาติก็ต้องคัดเลือกกันนะครับในส่วนของชายกำลังคัดเลือกกันอยู่ส่วนหญิงก็เหลืออเมริกาใต้อะหญิงนะก็ลุ้นกันบราซิลนะอเมริกาใต้มีบราซิลมีอาร์เจนตินาแหละนะถ้าลุ้นกันเปรูเอกวาดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอล U20 ของเรานัดสุดท้ายเข้ารอบไปแล้วนะเราแพ้อิรัก 1-3 นะครับก็จบรองแชมป์กลุ่ม F นะไปชิงแชมป์เอเชียที่จีนนะในปีหน้านะครับก็เราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเพราะคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นUAE ชนะเติร์กนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นในนัดที่2นะครับเราก็มีการตรงส่งตัวสำรองด้วยนะครับแต่ว่าจักรพันธ์ปันปีก็เน้นเกมนะในการสู้กับอิรักซึ่งอิรักเนี่ยสูงใหญ่กว่านะแล้วครอสแต่ลูกครอสนะในแถวในริมเส้นทั้งสองข้างของอิรักน่ากลัวนะฮะการขึ้นโมงการต่อบอล 1-2 เนี่ยของอิรักน่ากลัวนะเล่นไปเนี่ยเราเจออิรักยิงนำรวดเร็วมากเลยนะครับครึ่งแรกก็3-0แล้วนะครับโนเอลมัสซารีนะครับยิง2ประตูฮาซันอาเดเลบีนะครับยิงอีก1ประตูอิรักนำไทยอยู่3-0นะครึ่งหลังโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็มีการแก้เกมนะครับก็สู้กับอิรักได้สูสีมากขึ้นในครึ่งหลังเราไล่มา1ประตูจากชันทวัฒน์กาทิปนะครับจบเกมเราแพ้1-3นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้านะครับเพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับกลับมาจะวางแผนกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะทีม U23 ชุดเอเชียนเกมนะมารายงานตัวแล้วก็มาฟอร์มทีมกันรายงานตัวและฝึกซ้อมนัดแรกนะครับนะที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3นะก็ทีมชาติไทยก็มาเก็บตัวกันนะที่มีรายชื่อนะครับที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้เราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีฟุตบอลมีลุ้นถึงเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงไม่มีเสกสรรราตรีกับคณะคำยกนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะทั้งเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำยกเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมนะทางด้านของทีมในไทยลีกซึ่งมองว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในแมตช์ของ FIFA Day ก็ไม่จะสโมสรอาชีพไม่จะเป็นต้องปล่อยก็ได้นะนะครับส่วนกรณีของอีกคนนึงก็คือโค้ชวังนำวงอ่องตระกูลก็เครียดอยู่เหมือนกันนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะกรณีของยศกรบุรพานะคือไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะยศกรบุรพาก็เป็นกองหน้าสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็ไปเล่นนะชุด U23ก็มีเวลาเล่นเหมือนกันนะแต่ยศกรบุรพาก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยลีกนะครับก่อนทัวร์ที่มีอยู่นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละนะครับสู้เท่าที่มีนะศักยภาพของนักฟุตบอลเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับ16กันยายนนะครับก็เจอคีกิสถานนัดแรกนะครับ20กันยายนเจอฮ่องกงนะครับ23กันยายนเจอญี่ปุ่นนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ AIS Play ก็ถ่ายทอดสดนะครับทุกช่องทางนะครับให้กำลังใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เก็บตัวนะเริ่มซ้อมวันแรกแล้วนะครับเดินทางไปวันไหนผมไม่แน่ใจว่าเดินทางไปวันที่13กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันถึงวันที่12กันยายนนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนนะครับนี่คือชุดเอเชียนเกมของเรานะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่30ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายน2569นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบโดยแบรนด์สรีวันนารีภายใต้คอนเซ็ปต์ The Arch of Unity นะฮะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สะท้อนอัตลักษณ์ไทยผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งทั้งนี้ชุดพิธีการในการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทยและวงการแฟชั่นไทยไปพร้อมๆกันทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมตั้งแต่พิธีเปิดวันที่19กันยายนและชื่นชมชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ได้สวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะครับครั้งที่20เนี่ยนะฮะมีการหมุนเวียนถ่ายทอดสด7ช่องทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7 Monomax Sport TV 9 Mcord HD 1 31 ไทยรัฐ32 PPTV 36นะครับล่าสุดได้ลาลิก้าสเปนด้วยนะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชัน AIS Play นะถ่ายทอดสดนะครับเริ่มถ่ายทอด10กันยายนเป็นต้นไปนะครับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วน T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็มีไฮลงไฮไลท์ด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเนี่ย14กันยายน PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลชายนัดที่เจอคิร์กิสถาน16กันยายนเนี่ยวัน31นะครับนี่แจ้งคร่าวๆก่อนแจ้งคร่าวๆก่อนส่วนพิธีเปิดการแข่งขันนะครับ NBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36นะครับ16 น.ถึง 18 น.รอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของตะกร้อนะก็เปิดตัวนักกีฬาเหมือนกัน24คนนะศึกตะกร้อเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตะกร้อชายหญิงนะชาย12หญิง12ลงชิงชัย4รายการนะครับทีมชุดชายทีมชุดหญิงเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะครับซึ่งเดี่ยวชายของเราก็มีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะพรเทพสินบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์นะกฤษดาสังวังเนี่ยนะครับนะตัวเสิร์ฟนะครับส่วนตัวฟาดก็มีพุทธิพงษ์ภักดีเจรศักดิ์ฝากบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นนะภูตะวันโสภานะตัวชงหวานหวานชงขมๆนี่ก็เป็นพิเชษพันแสนวิชานเต็มโคตรมักมฤคินนะพันมังกรนะมคินพังมังกรนะครับแล้วก็วุฒินันท์คำสนอนะครับผู้หญิงก็จะมีทางด้านของตัวเสิร์ฟก็เป็นวิกดาจิตพลนะครับมีนิภาพรสลุมพลนะอดีการคงแก้วนะอนุสาสีคำลือนะฮะตัวฟาดก็สมฤดีปรือปลักนะครับมาริกาบุญทศรัศมีมาริกาบุญทศนะครับรัศมีทองสดประมาณนี้นะตัวชงก็จะมีทางด้านของมัตยาดวงศรีนะแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะธนีกรแซ่เฮงนะครับแล้วก็พฤกษามณีวงศ์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้โอวาทกับนักกีฬานะเป้าหมายก็คือนะฮะ4เหรียญนะ4เหรียญทองนะนี่จะได้หรือไม่เรื่องของตะกร้อก็ลุ้นกันนะครับตะกร้อทีมชุดทีมเดียวชายลุ้นกับมาเลเซียนะครับตัวก็เป็นคู่แข่งสำคัญแหละนะส่วนตะกร้อทีมชุดหญิงเวียดนามกับไทยมันก็คู่แข่งขันกันนะครับส่วนตะกร้อ4คนนะครับเกาหลีมาด้วยนะญี่ปุ่นก็เก่งมาพม่าก็มีตัวเอาละนะครับจะได้4หรือไม่นั้นนะผมมอง3ก่อนนะส่วนผมมามอง3ก่อนนะเหรียญที่4เนี่ยค่อยว่ากันนะครับมาดูไทยลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอุทัยธานีนะออกสตาร์ทในไทยลีกที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะลำพูนวอริเออร์4ประตูต่อ1นะครับวิลเลียนวิลล่านะครับยิง2ประตูนะแล้วก็เบนจามินเดวิดอีก1ประตูนะครับแล้วก็ลำพูนยิงเข้าประตูตัวเองด้วย1ประตูนะครับอุทัยธานีชนะ4ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์นะครับก่อนจะลงแข่งขันไปเยือนสุโขทัย FC นะฮะประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษยังไม่ทางการนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาให้บุรีรัมย์คว้าไปถึง3แชมป์นะครับแยกทางก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรรันมิชโชวิชกับเอเมอร์สันปาเดร่าดาวซินวาเนี่ยคุมทีมแทนชั่วคราวนะครับบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูก็คือแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์นะครับก็คือกิเอโมบิชโชลี่นะ3ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนอยุธยาและในบ้านนะครับเจอกับราชบุรีนะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี2ประตูต่อ1นะครับประเดิม3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะอีกคู่หนึ่งนะก็จะเป็นเชียงรายนะชนะชลบุรี1ประตูต่อ0มีดราม่าเรื่องของประตูที่เชียงรายยิงเข้านะครับล้ำหน้าแต่ VAR ไม่มีไม่แน่ใจว่าสมาคมมีเรื่องของ VAR หรือเปล่านะครับก็กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่คือไม่มีเช็คสัญญาณ VAR นะแต่ผู้เล่นของเชียงรายเนี่ยล้ำหน้าจริงๆนะดูจากการถ่ายทอดสดนะล้ำหน้าจริงๆนะครับ ก็เป็นเชียงรายชนะชลบุรี 1-0 นะครับชลบุรีไม่ได้ฟ้องไปยังการตัดสินได้แต่ต่างนะชลบุรีแจ้งไปยังกรรมการให้ตรวจสอบกรรมการกันเองเนี่ยว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะนะครับทรูแบงคอกชนะศรีสะเกษ3-1นะครับส่วนราศีสไลเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ยิงนำการท่าเรือนะ1-0แล้วนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเจอแกว่งนะฮะแล้วเจอใบแดงด้วยนะแพ้การท่าเรือ FC 1-2นั่นนะครับแล้วก็ระยองนะเอาชนะประจวบ FC 1-0นะครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกนะครับนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยลีกนะครับส่วนไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านก็ชนะเชลซี2-1นะครับโดยเชลซียิงนำไปก่อนนาทีที่2นั่นเองครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปแต่ว่าทางด้านของไคลฮาวเวิร์ตนะครับได้บอลแล้วก็ยิงให้ทีมอาร์เซนอลตีเสมอ 1-1 ก่อนที่เล่นจังหวะ 1-2 กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลชนะเชลซีนะครับ2-1นะครับก็จะเป็นกลุ่มหัวนำจ่าฝูงนะอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเบาๆนะครับเอาชนะโคเวนทรี1-2นะครับจากการยิงของเคอร์ลิงอาลันนะครับนาทีที่26นะครับมี9แต้มเช่นเดียวกันนะครับชนะรวด3นัดนะครับอาลันก็ยังเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนเดิมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ย25ทีมเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะครับยิงไปแล้ว24ทีมนะในพรีเมียร์ลีกยกเว้นทีมซันเดอร์แลนด์น่ะที่ฮาแลนด์ยังไม่ยิงประตูนะตัดผมใหม่ดีนะทรงผมใหม่นะฮาแลนด์เนี่ยนะก็ยิงกระจายเลยช่วงนี้นะครับนัดต่อไปแมนซิตี้ก็จะเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบลีกเฟสเจอกับปอร์โตนะวันที่8กันยายนนะส่วนพรีเมียร์ลีกจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้บุกไปเยือนแมนยูวันที่13กันยายนนะครับนะนี่ของทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนยูส่วนอาร์เซนอลนะนัดต่อไปนะหลังจากชนะเชลซีไปเยือนทางด้านของนาโปลีนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันที่9กันยายนส่วนในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับในคาราบาวคัพรอบ3นะครับมิเกลอาร์เตต้าก็บอกว่าแหมนะเสียไวแต่ดีใจที่ทีมกลับมาเร็วนะครับส่วนคู่ของแมนยูนะเจอทีเด็ดของเจ้าบ้านนาทีบาปนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่อืดนะ0-0ทำอะไรกันไม่ได้นะเล่นไป2นาทีในครึ่งหลังไบอันเอมโบโมนะยิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อน 1-0 นะครับท้ายเกมนะไทริกจอร์ดหลุดเข้ามาทางขวายิงเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมตีเสมอ 1-1 ครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของแมนยูมีเบนจามินเชสโก้ครับนาทีที่88ได้โมงเหน่งๆเลยให้ทีมนำ 2-1 ครับทดเวลาบาดเจ็บออกไปประมาณ7นาทีนะครับเอลินแม็กแลนไลส์ครับได้บอลในจังหวะที่คุกคลิกออกมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงสวนเข้าไปครับตีเสมอกับแอฟวาตัน2-2นะครับแมนยูก็ยังมีแค่3คะแนนนะครับส่วนเอเวอร์ตันมี4คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับนะมาร์คันคาริกบอกว่าแมนยูผิดพลาดเองรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้นะนะยอมรับว่าผิดหวังจะกลับไปปรับปรุงเกมรับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทำให้เสียประตูน้อยลงนะครับคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ 2-2 เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีดส์ 1-1 ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ 2-3 นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนทรี 1-0 นะครับรายงานไปแล้วแล้วก็นอตเทิงแฮมฟอร์เรสต์เสมอสเปอร์0-0นะครับฮาวซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า0-0นะครับแอสตันวิลล่าเล่นมา3นัดแล้วยังยิงประตูแรกในพรีเมียร์ไม่ได้นะอยู่ที่กองหน้าและแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหจะยิงประตูเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังหาชัยชนะยังไม่เจอเหมือนกันนะครับยิงประตูไม่ได้แล้วยังหาชัยชนะไม่เจอนะแอสตันวิลล่านัดต่อไปของแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนคลับบุกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะทีมดังจากลีกของเบลเยียมนะครับส่วนฟุตบอลยุโรปแล้วกลับมาพรีเมียร์ลีกเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟุตบอลบูเดสลิก้าเยอรมันไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็เสมอชาเก้0-0นะครับนี่เป็นยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกของไบเยิร์นมิวนิกนะในรอบ59เกมหลังสุดนะเสมอกับทางด้านของชาเก้0-0นะครับโดยที่ชาเก้มีผู้รักษาประตูอย่างลอริสคาริอุสนะครับได้วันแมนออฟเดอะแมตช์เลยเซฟไป 5-6 ครั้งอ่ะนะฮะเขาโดนหลอนจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเจอเรอัลมาดริดนั่นแหละครับนั่นเป็นฝันร้ายนะของลอริสคาริอุสนะครับอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนะครับพอเป็นฝันร้ายปั๊บลิเวอร์พูลปล่อยให้ทีมอื่นลืมตัวไปนะเหตุการณ์ที่เขาทำประตูนะคว้างบอลโดนเบนเซม่ายิงมั่งทางด้านของกาเรตเบลฉกไปยิงประมาณนี้นะทำให้รับกระชอกเข้าเนี่ยเป็นฝันร้ายนะที่เขาลบลืมรอยตรงนี้ไม่ได้นะก็ทำให้ฟอร์มเดิมเขาหายไปนะกว่าที่ชาลเก้04จะให้โอกาสเขานะ นะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาเป็นคาริอุสคนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากได้วันรางวัล Man of the Match นะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วยชนะของชาเก้04นะนะครับเสียประตูนะได้น้อยด้วยนะเสียประตูน้อยนะฮะเป็นคลีนชีทที่หลายนัดเลยนะคาริอุสลาลิอุสนะครับคู่อื่นๆเนี่ยทางด้านของอาวแบกนะครับบุกไปชนะบอร์เซียเมนเชนกัดบัตนะครับ4ประตูต่อ3แล้วก็เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่นิโคลัสเมคินสันนะครับนะลูกครึ่งของไทยได้ลงไปเล่นในบุนเดสลีก้านะลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นคนที่2นะต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับลงในนาทีที่75ให้ทีมอาวแบกนะครับของนิโคลัสเมคินสันนะเอาชนะบอร์เซียเมนเชนกัดบัต4ประตูต่อ3ครับลูกโซ่ครับวินาทีสำคัญที่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมนีนะเป็นนักเตะไทยอีกคนนึงครับให้ทีมชนะลงเล่นไป15นาทีนะสัมผัสบอล11ครั้งนะจ่ายบอลแม่นยำ6ครั้งสร้างสรรค์ประตู1ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล1ครั้งด้วยนะลูกโซ่นะครับส่วนนัดต่อไปรอลุ้นกันนะว่าทีมเอลเวอร์แบกจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นน้องของลูกโซ่นะครับนิโคลัสเมคเกนซันลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะได้เชียร์กันนะครับดอร์ทมุนด์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 นะฮะเมนเชนกัดบัตแพ้ไปแล้วในรายงานไปแล้วไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะยูเนียนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0นะครับเวเดอร์เบรเมนชนะอาร์บีไลซิก3ประตูต่อ1นะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตบอลกาลิโชซีรีอายูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน 1-1 นะครับโรม่าชนะอัตแลนต้า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลน่านะร้อนแรงเอาชนะบาเลนเซียนะ5-0นะครับเนี่ยเก็บ12คะแนนเต็มเลย4นัดชนะรวดนะครับขณะที่เรอัลมาดริดก็แพ้ไปนัดวันก่อนนะครับลามินยามานยิง2ประตูเลเปสก็ยิงด้วยเฟมินโลเปสนะฮะตอนนี้ก็มี12คะแนนแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เป็นอาร์เรติกบิลเบาชนะอาร์เรติโกมาดริดนะ3-0นะครับแล้วก็บีอาริลแพ้ลาคอลุญญานะครับ2-3นะครับก้องสมเกียรติจันทรามอเตอร์ไซค์นะครับได้อันดับที่14นะได้2คะแนนในเรส2ของ World Superbike ที่ฝรั่งเศสนะครับเรสแรกเนี่ยเครื่องมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันนะครับก้องสมเกียรติจันทราจาก Honda HRC นะครับคว้าอันดับที่14เก็บ2คะแนนเป็น10คะแนนแล้วนะครับอันดับรวม20นะในคะแนนสะสมของนักแข่งนะครับนะส่วนผู้ชนะเรสนี้ก็จะเป็นนิโคโลบูเลกาของดูคาตินะครับนำยาวๆเลย553คะแนนนะครับสนามต่อไปของ World Superbike Championship นะครับสนาม10ที่เคโมนาเซอร์กิตอิตาลี 25-27 กันยายนนะครับมาคิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์จากดาวรุ่ง Honda Racing Thailand นะครับก็ได้ผลงานนะอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship 3ที่5นะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโจโมนะครับที่สเปนนะครับก็ออกจากกริดที่2ขยับนะแล้วก็สู้กันอย่างดูเดือดเลยนะครับจบอันดับที่5เก็บคะแนนสะสมอีก11คะแนนเป็นผลงานของไมค์คิวนะฮะส่วนเรสที่2นะออกสตาร์ทนะอันดับที่19นะจบที่13นะได้อีก3คะแนนตอนนี้นะคะแนนรวม61คะแนนอยู่ที่9ของฤดูกาลนี้สำหรับไมค์คิวกฤษศักดิ์นะครับรายการต่อไปนะมอเตอร์แลนด์อารากอนที่สเปน 25-21 กันยายนนะครับที่เอเชียนะครับเซปังนะครับเอเชียซุปเปอร์ไบค์นะครับรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์นะจบที่6เรสที่2นะครับ 600cc มิกธนัทลองปลิวนะวันเรสแรกเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะเรสที่2รถมีปัญหาจบที่2สนามนี้เป็นของเดนเนียลคัสมาจากยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์ส่วนอันดับที่2อนุชาอนุภาพซามูลนะจากยามาฮ่าทรันเรซซิ่งนะครับคะแนนตอนนี้แดเนียลนำอยู่นะอนุภาพอยู่ที่2ตำลัง3คะแนนแล้วก็มิกธนัทลองปลิวอยู่ที่3นะครับลุ้นกันสนามสุดท้ายแหละที่บ้านเราเลยนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปยินดีกับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะรุ่น 250cc กว่าแชมป์ที่1และที่1ทั้ง2เรซเลยนะฮะก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองนะฮะคะแนนสูงสุดแล้วนะทางด้านของน้องไอเดียนะครับสนามสุดท้ายที่โฮมเรซที่บุรีรัมย์เชียร์นักบิดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่การประชุมเรื่องของ Prime Minister ยุทธครับนะครับที่ห้องประชุมสุวรรณวิจิตรชั้น7อาคาร40ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเรื่องของ Prime Minister ยุทธครับครั้งที่1นะครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะมาร่วมกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาไทยมาคุยกันนะเรื่องของการเตรียมรับสมัครเรื่องของทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะให้น้องนุ่งมานักเรียนมาแข่งขันกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่ 9-11 กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลเริ่มพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสระเกศวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพที่ฟังดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพที่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชน
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
7: ขณะนี้เวลา20:08

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งวันพารวยที่เคารพที่คิดฮอดคิดถึงบาวีศรีวงศ์กลับมามอบความสุขในด้านงานเพลงลูกทุ่งมันม้วนให้กับคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มๆบ่ว่าสิเป็นทางสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 MHz อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิทางสถานีวิทยุแก่งคร FM 92.00 MHz อำเภอแก่งครจังหวัดชัยภูมิบ่ว่าสิเป็นทางแฟนเพจรายการเขตอำเภอบันดุง FM 92ขอให้หลายๆกับผม FM 102 MHz ไบออนเรดิโออำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีหรือว่าแฟนเพจรายการเขตอำเภอชุมแพ FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองชุมแพพบพอกันมือละ1ชั่วโมงเต็มๆกับบรรยากาศงานเพลงลูกทุ่งม้วนรายการลูกทุ่งวันพารวยพร้อมกับบาวีพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของวันพารวยกลับมามอบความสุขกลับมามอบสิ่งที่ดีๆให้กับแฟนเพลงรายการเกษตรกรชาวไร่ชาวนาบ่ว่าสิเป็นช่วงนี้เกี่ยวกับคุณผู้ฟังที่ประสบกับปัญหาบ่ว่าสิเป็นปัญหาหญ้าในไห่หรือว่าหญ้าในนาบ่ว่าสิเป็นหน้าเขาหน้าปีหรือว่าหน้าปังบ่ว่าสิเป็นไห่มันไห่อ้อยสวนยางสวนปามปัญหาหญ้าถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แต่เกษตรกรทุกมื้อนี้ถือว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮามีผลิตภัณฑ์วันพารวยฝาแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาเด้อบ่ว่าสิเป็นคุณผู้ฟังเห็ดเขาหน้าปีหน้าปังบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแว่นหรือว่าผักบุ้งฉีดพ่นในวันพารวยฝาแดงสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทองสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดของเฮาเป็นชีวภาพ 100% บ่มีอันตรายต่อผู้ใส่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรกุ้งหอยปูปลาก็บ่มีผลกระทบแต่อย่างใดครับผมเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายยาบ่แม่นสารผิดสารเคมีเมื่อนำไปฉีดแล้วเสียดให้หญ้าในหน้าเขาทุกชนิดติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อต้นเขาแม่นสิฉีดหลายปานใดต้นเขาก็บ่มีเหี่ยวบ่มีเฉาแน่นอนแห้งแต่งามแห้งแต่เขียวขึ้นกว่าเก่าครับผมแต่ว่าหญ้าตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยคุณผู้ฟังก็ใส่แบบสบายอกสบายใจเพราะว่าใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองสบายโอ้สบายใจบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนออกกลิ่นหอมคือผงซักฟอกครับผมหลังจากฉีดแล้วเด้อสำหรับสูตรหน้าเขาฟ้าแดง7มือให้สังเกตว่าหญ้าสิเริ่มป่วยตายเขาสิเริ่มนอกตั้งแต่ 2-3 มือแรกพอแต่หอด7มือขึ้นไปสังเกตเบิ่งเขาสิแห้งตั้งแต่ปลายลงมาหอดกลางลำต้นซึมลงไปหอดหักดึงขึ้นมาหักแก้วก็บ่เหลือหักฝอยก็บ่เห็นเน่าหอดหักเปื้อยเอเลครับผมนี่คือการทำงานของจุลินทรีย์เขาสิแทรกซึมช่อนไช่ไปตามลำต้นของหญ้าเฮ็ดให้หญ้าติดเชื้อตายต้นเขาก็สนุกเขียวขจีกบเขียดกุ้งหอยปูปลากะกลับมาอยู่มาอาศัยเต้นลงน้ำจ้าจ้ากับผมให้คุณผู้ฟังได้ชื่นอกชื่นใจเสาแรงมาอย่างลงทงลงทาไปยามให้ยามหน้ากับว่ามีปัญหาในด้านสารผิดสารเคมีแต่ยังไหนเพราะว่าลมหายใจเฮาหอมสดชื่นสะอาดสดชื่นด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ครับผมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเลือกใส่วันพารวยในการจัดการหญ้าในหน้าเขานั่นเองบ่ว่าสิเป็นวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นกำจัดหญ้าฉีดหญ้าในไร่ในสวนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดสารเคมีคือกันเป็นสูตรเผาใหม่ฉีดหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูที่กำลังถมสนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนบักม่วงบักมีผลหมากหลากใหม่ต่างๆฉีดพ่นด้วยวันพารวยฝาเขียวเท่านั้นใส่มือคนผสมน้ำฉีดคือกันวิธีใส่ก็ใส่ง่ายง่ายใส่ซี่ฝาตวงต่อน้ำ20ลิตรเพราะว่าเพิ่นมีฝาตวงแถมไปให้อย่าลืมใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบ2ฝาตวงเด้อต้องใส่น้ำมันพืชเท่านั้นห้ามใส่สารจับใบอย่างอื่นเด็ดขาดครับผมเอาน้ำมันพืชยี่ห้อหยังก็ได้ในครัวเฮือนเฮาเทออกผสมลงไปสัก2ฝาตวงแล้วก็ใส่น้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบ่อเป็นตัวผสมยกเว้นน้ำประปาเพราะว่าน้ำประปานี่เพิ่นมีคลอรีนครับผมเป็นเคมีสิบ่ถือกับวันพารวยของเฮานอกนั้นใส่ได้เมิดบ่สิเป็นน้ำบาดาลน้ำฝนต่างๆครับผมฉีดแล้วคุณผู้ฟังก็มั่นอกมั่นใจเวลาฉีดที่เหมาะสมฉีดมือแดดๆฝ่าขาวดาวแจ้งเฮาจึงค่อยฉีดฝ่าคืมฝนคืมเฮาก็อย่าฝ่าไปเสี่ยงฉีดเพราะว่าฉีดปุ๊บฝนตกลงมาปั๊บก็สิบ่ได้ผลแต่อย่างใดเขาสิเกิดการชะล้างแต่ว่าฉีดแล้ว2ชั่วโมงฝนตกบ่เป็นหยังเพราะว่าเขาสิเกิดการจับใบแล้วครับผมบ่มีปัญหาแต่อย่างใดวิธีการใส่วันพารวยฝาแดงฝาเขียวบ่ได้สลับซับซ้อนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าเอาอาก็บ่ต้องไปจ้างไปบ้านผู้อื่นให้เสียเงินเสียทองฉีดเองมั่นใจสบายอกสบายใจบ่มีปัญหาแต่อย่างใดครับผมที่สำคัญถังฉีดเด้อถังฉีดคุณบ่ฟัง
ถ้าหากทั้งฉีดทั้งนั้นเคยใส่สารผิดสารเคมีมาก่อนสิใส่ผลิตภัณฑ์วั่นผ้ารวยฟ้าแดงฟ้าเขียวของเฮาให้เอาเกลือใส่ลงไปสักถ้วยนึงเอาน้ำใส่ลงไป

ผมนี่คือการล้างถังแบบปลอดสารผิดแต่ว่าถ้าหากถังฉีดทั้งนั้นบ่เคยใส่สารผิดสารเคมีมาเฮาก็บ่ต้องไปล้างไปแส่เฮาก็ใส่บั้นผ้ารวยผสมน้ําฉีดได้เลยหรือว่าฉีดยาตายแล้วบัดนี้อยากเฮ็ดจังได๋เนาะสิใส่อันใดมาฉีดเร่งการเจริญเติบโตให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ท่านกินท่านซื้อท่านขายให้คุณผู้ฟังใส่ PP Booster ครับผมอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นนําเข้าจากประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นอาหารเสริมพืชสูตรพิเศษฉีดลงไปครับผมอันใดก็งามอันนั้นบ่ว่าสิเป็นขีดข้าวหน้าปังหน้าปีแต่กกแต่กอมากก็ห่วงหยักห่วงใหญ่บ่มีห่วงหลีบห่วงเสียลำไยเงาะทุเรียนหรือว่าบักม่วงบักมีต่างๆก็ออกดอกออกผลมาบ่หยุดบ่ย่อนครับผมฉีดข้าวโพดกับฝักใหญ่บ่ว่าสิเป็นมันในไห่มันสำปะหลังก็หัวหยักหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งดีอ้อยในไห่ก็เปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงฉีดพ่นด้วยพี่ๆบูสเตอร์ครับผมบ่ต้องไปแบกปุ๋ยเคมีบ่ต้องไปพ่ายปุ๋ยเคมีให้ปวดไหล่ปวดหลังอีกต่อไปของเฮาเป็นนวัตกรรมใหม่ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงนำไปฉีดนำไปพ่นเพราะว่าเป็นปุ๋ยทางใบแรงก็ฉีดได้ฝนก็ฉีดได้หนาวก็ฉีดได้ฉีดได้ทั้ง3ฤดูกาลนี่คือความสะดวกของผู้ที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพทางใบกับผมต่างประเทศสังเกตง่ายๆเพิ่นบ่ได้ซื้อปุ๋ยเคมีแม้แต่เม็ดเดียวเพิ่นมีแต่ฉีดทั้งนั้นบักอื้อหน่วยทอกะตาแตงโมหน่วยทอกุถังครับผมเบิ่งเอาต่างประเทศที่แรงงานไทยเพิ่นไปใส่แรงงานเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศถามเบิ่งลูกหลานเฮาเคยได้แบกปุ๋ยเคมีไปหว่านพืชให้ต่างประเทศเพิ่นบ่เพิ่นใช้แต่วิธีฉีดทั้งนั้นเป็นหยังของเพิ่นจึงค่อยได้ผลดีเป็นหยังเกษตรกรชาวไทยจึงค่อยเล่งบ่เห็นความสำคัญของการใส่ปุ๋ยทางใบเพราะว่าเฮาไปยึดติดเฮาไปปลูกฝังหลักลึกเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีเกี่ยวกับปุ๋ยเม็ดมาโดนแล้วเพราะฉะนั้นเฮาเปลี่ยนวิธีการเฮ็ดการเกษตรแบบง่ายๆโดยการฉีดปุ๋ยทางใบแต่ว่าปุ๋ยทางใบแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทแต่ละชนิดก็สิคุณภาพแตกต่างกันไป PP Booster ของเฮาเฮาการันตีว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นใส่เพียง1ซ้อนเท่านั้นผสมน้ํา20ลิตรครับผมคุณผู้ฟังก็สิฉีดได้แบบด้วยสูตรประหยัดแต่ว่าใส่หลายกว่านั้นห้ามใส่หลายกว่านั้นเด็ดขาดครับผมใส่เพียง1ช้อนเล็กๆเท่านั้นเองเพราะว่าเพิ่นมีซ้อนแถมไปให้ผสมน้ํา20ลิตร1ซองฉีดได้ประมาณเกือบ20ไหลเอาไปฉีดพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดได้บ่มีปัญหาแต่ยิ่งใดนี่คือความพิเศษของพี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีปุ๋ยทางใบของวันพารวยครับผมหรือว่าคุณผู้ฟังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจังให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเติบโตกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดมาเบียนให้ใส่ไข่ตัวซานวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินไปผสมน้ำให้งัวควายเป็ดไก่ให้หมูให้สัตว์เลี้ยงทุกชนิดได้อยู่ได้กินเด้อเขาสิอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเนื้อแดงยังคึงขนเหลี่ยมหยาบหยาบโรคไข้ไข้เจ็บก็บ่มีเพราะว่าเขาสิไปสร้างภูมิต้านทานโรคไข้ไข้เจ็บให้กับสัตว์เลี้ยงไปเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารได้ดีเจริญเติบโตท่านอกท่านใจหรือว่าคุณผู้ฟังเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงฟาร์มหมูฟาร์มงัวคอกเป็ดคอกควายขอไก่ครับผมหน้าฟ้าหน้าฝนมาแล้วปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นบัดที่นี่เฮ็ดจังได๋เนาะจังค่อยสิระงับกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ในคอกได้สะสมทับถมหมักหมมมายาวนานหลายปีทวีความรุนแรงในด้านกลิ่นเหม็นไปรบกวนพื้นที่อื่นน้ำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์น้ำไปฉีดน้ำไปพ่นเด้อเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเมื่อคุณผู้ฟังน้ำไปฉีดคอกสัตว์เลี้ยงแล้วบ่ว่าสิเป็นฉีดเปียกก็ได้ฉีดแห้งก็ดีจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งก๊าซแอมโมเนียตัวนี้ล่ะเป็นโตสำคัญเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นก๊าซแอมโมเนียก็สิระเหยขึ้นสู่อากาศกับผมมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงแล้วก็บ่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดให้คุณผู้ฟังนำไปใส่เปลือกผักเปลือกพันธุ์ให้เจริญงอกงามลดต้นทุนในการซื้อหาปุ๋ยในท้องตลาดได้อีกทางหนึ่งคือการประหยัดเงินประหยัดทองในกระเป๋าของคุณผู้ฟังสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ของวันพารวยบ่ว่าคุณผู้ฟังสิอยู่เขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 MHz เนินสง่าจัตุรัสบ้านกวาวบ่ว่าสิเป็นพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อ PDJ ซ้ําเหมาก็มีบริการคือกันครับผมหรือว่าติดต่อบาวีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061-590-7522 061-590-7522ถ้าหากคุณผู้ฟังอยู่อำเภอแก่งคร้อฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 MHz เขตติดต่ออำเภอคอนสวรรค์บ้านแท่นเกษตรสมบูรณ์หนองบ่อแดงฮอดภูเขียวก็ติดต่อบาวีคือกันทีมงานยินดีส่งให้คุณผู้ฟังก็ยืนรอรับอยู่หน้าบ้านได้ครับผมหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน061-590-7522 061-590-7522หรือว่าคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดอุดรธานี
เขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญพื้นที่ใกล้เคียงกันฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 เมกะเฮิรตซ์ติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้อพี่หมอเย้ายินดี

ให้ฮอดบ้านแฟนเพจประการเขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านผืออำเภอหนองหานหมายเลขโทรศัพท์ของพีหมอเย่า0807552210 0807552210นี่คือตัวแทนจำหน่ายของเฮาเขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่งานเพลงมวลๆครับผมจำปาลืมต้นมอบงานเพลงดังแม่อดีตของสายย้ำสัญญาให้กับแฟนเพลงประการลูกทุ่งบ้านพารวยมวลม้วนหนึ่งงานเพลงครับ

มวนๆซึ้งๆสำหรับงานเพลงจำปาลืมตนจบผ่านไปครับผมฝากให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบ้านพารวยอยู่หัวไห่หน้าสวนบางทันก็กำลังอยู่ไห่บางทันกำลังเตรียมพื้นที่ที่เสียดเขาหน้าปีครับผมก็หมุนคลื่นมาที่ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์เด้อตรงนี้มีสิ่งที่ดีๆนอกจากงานเพลงลูกทุ่งมวนๆแล้วให้คุณผู้ฟังได้พิสูจน์คุณภาพในการจัดการยาในหน้าเขาถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักอกหนักใจอีหลีวานเขาหน้าปีลงไปแล้วหรือว่าวานเขาหน้าปังลงทุนลงร่อนลงไปหลายพันหลายหมื่นบาทแล้วครับผมสิ่งที่สร้างความบ่สบายใจให้กับคุณผู้ฟังนั่นก็คือปัญหายาที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับเขาเกิดขึ้นมาพร้อมกันแต่ว่าเป็นยังยาจังคอยใหญ่ก็เขาบาดที่นี่เขาก็แดงลงแดงลงปัญหานี้คุณผู้ฟังประสบพบเจอมาตลอดเวลาทีเดียวครับผมเพราะฉะนั้นปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยแต่หากเปิดอกเปิดใจพิสูจน์คุณภาพให้วันผ้ารวยฝาแดงทำงานให้กับคุณผู้ฟังรอเบิ่งผลงานกันแล้วกันว่านำไปฉีดแล้วยาใบแคบไปกว้างที่กำลังถ่วมเขาของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าห้างกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโนแดงผักปอดผักแว่นหรือว่าผักบุ้งสิอยู่ได้บ่ครับผมอันนี้การันตีได้ของเฮาบ่แม่นยาขาหญ้าบ่แม่นสารผิดสารเคมีเด้อเป็นสารสกัดจากธรรมชาติครับผมเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกลือทองเพิ่นเอิ้นว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายยากระบวนการทำงานของวันพระรวยฝาแดงคือนำไปฉีดแล้วสิเฮ็ดให้หญ้าเกิดการติดเชื้อตายเปรียบเทียบกับคนเฮาติดเชื้อโรคครับผมก็สิคอยกินคอยกัดคอยแทรกซึมลงไปเรื่อยๆในที่สุดหญ้าก็สิทนบ่ไหวตายเปื่อยตายไปเองครับผมเป็นการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเป็นมวลอนุภาคเล็กๆครับผมจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปจัดการถึงตะหญ้าแต่ว่าตนเขาบ่มีปัญหาแต่ยังใดเขาสิเลือกเฉพาะพืชที่แตกต่างจากเขาเท่านั้นครับผมที่เขาสิจัดการได้ให้คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพปีที่แล้วประจักษ์ต่อสายตาของคุณผู้ฟังแล้วว่าวันพระรวยฟ้าแดงเป็นพระเอกเดย่างเต็มรูปแบบกับผมแฟนเพลงรายการที่นำไปฉีดยาปากฏว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่าเนื่องจากว่าเขาบ่มีหยาไปรบกวนเขาก็สนุกใหญ่สนุกงามสนุกดูดอาหารได้ดีออกห่วงมากกับบ่มีห่วงหลีบห่วงเสียลำต้นของเขาก็แข็งเป็นธรรมชาติครับผมเมื่อลำต้นเขาเฮาแข็งแห้งแล้วเฮาก็บ่ต้องไปวิตกกังวลว่าสิเกิดเพียกระโดดเพียสีน้ำตาลเพียไฟต่างๆครับผมบ่มีปัญหาอย่างแน่นอนเพียเหล่านี้เขาสิไปกินต้นเขาที่อ่อนแอด้วยปุ๋ยเคมีเท่านั้นครับผมแต่ว่าถ้าหากต้นเขาใหญ่แบบธรรมชาติฉีดพ่นในวันผ้ารวยแล้วบ่มีปัญหาแต่ยังใดทีเพียเหล่านี้สิไปทำลายต้นเขาได้เพราะฉะนั้นปีนี้ให้คุณผู้ฟังที่บ่ท่านเปิดอกเปิดใจฝ้าเปิดอกเปิดใจวันผ้ารวยฝาเขียวเด้อนำไปฉีดนำไปพ่นสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีเหยาร่างกายเอาชีวิตไปเสี่ยงกับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปเจ็บไข้ได้ป่วยติดเชื้อมาบ่คุ้มแน่นอนครับผมมีเงินก็เป็นแสนก็เมื่อเป็นแสนมีเงินเป็นหมื่นก็เหมือนเป็นหมื่นในการดูแลรักษาตัวเจ้าของเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีก็แก้ไขลดละเลิกการใส่สารเคมีในพื้นที่การเกษตรตั้งแต่มื้อนี้เพื่อสุขภาพหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรในมือต่อไปวันพารวยฟ้าแดงนำไปผสมน้ำฉีดยาในหน้าเขาของคุณผู้ฟังฉีดเองไม่ต้องไปเกรงใจไผพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าเอาอาสะพายเป้ใส่หลังฉีดเองได้ครับผมให้ชาวบ้านเขามาถามว่าเจ้าคือมาเก่งแท้เจ้าสามารถฉีดจัดยาใดเจ้าใส่อันใดให้เพิ่นได้มีคำถามคำตอบของเฮานั่นแหละคือคำตอบที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ถามครับผมเพราะว่าเฮาได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆให้เพื่อนบ้านให้เพื่อนหน้าใกล้กันหรือว่าเป็นญาติสนิทมิตรสหายเฮาก็สิได้แนะนำสิ่งที่ดีๆให้เพิ่นได้เอามาใส่คือกันกับเฮาถือว่าเป็นการแสดงความจริงอกจริงใจต่อกันครับผมนี่อีกทางหนึ่งที่วันพระรวยของเฮาภูมิอกภูมิใจหลายปีที่ผ่านมาอยู่คู่แฟนเพลงแฟนรายการเกษตรกรมายาวนานหลายปีได้รับการไว้วางใจด้วยคุณภาพของวันพระรวยเองบ่าวเวียกับมีหน้าที่เพียงนำเสนอเท่านั้นคุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพได้ก็ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองเปิดอกเปิดใจสักนิดหนึ่งครับผมจัดการยาในหน้าเขาแบบปลอดภัยไร้สารพิษด้วยวันพระรวยฟ้าแดงส่วนทางด้านวันพารวยฟ้าเขียวสกัดมาจากรสอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นจัดการหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้หลากใหม่ต่างๆบักม่วงน้ำดอกไม้เขียวเสวยช่วงนี้เงาะทุเรียนต่างๆบ่ว่าสิเป็นส้มโอปัญหาหญ้าท่วมไร่ท่วมสวนถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สิกลายเป็นปัญหาเล็กน้อยถนันทหาคุณผู้ฟังมอบหน้าที่ให้วันพารวยฟ้าเขียวไปจัดการหญ้าในไร่ในสวนให้กับคุณผู้ฟังมันสำปะหลังกระฉีดได้ครับผมบ่มีอันตรายแต่ยังใดเด้อคุณผู้ฟังก็สามารถใส่มือคนผสมน้ำเพราะว่าของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่ว่าสิเป็นฟ้าแดงฉีดหน้าเขาฟ้าเขียวฉีดไร่ฉีดสวนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัย 100% ทั้งนั้นหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้มั่นสำปะหลังหัวหยักหัวใหญ่อยากให้อ้อยลำใหญ่บ่ว่าสิเป็นผลหมากหลากใหม่ต่างๆออกดอกออกผลมาเก็บน้ำกับบ่ทันครับผมใส่พี่ๆบูสเตอร์เด้อ
ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีเป็นปุ๋ยทางใบครับผมนำไปผสมน้ำฉีดของเฮาเป็นชนิดผงผสมน้ำใช้เพียงช้อนเล็กๆเท่านั้นเองซ้ำปลายเนี่ยก่อยเฮานี่เพิ่นมีซ้อนแถมไปให้น้อยก็ช้อนกาแฟอีกผสมท่อน้ำ20ลิตรสรุปแล้วว่าซองนึงราคาบ่ได้เคืองปุ๋ยเคมี1กระสอบถือก็ปุ๋ยเคมี1กระสอบอีก 2-3 เท่าโตแต่ว่าฉีดได้ประมาณเกือบ20ไร่คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพได้ PP Booster เป็นปุ๋ยชีวภาพหัวเชื้อพิเศษนำเข้าจากประเทศอิสราเอลเป็นเจ้าแรกครับผมที่นำเข้ามาให้แฟนเพจรายการลูกทุ่งวันพารวยได้พิสูจน์คุณภาพฉีดเขาก็งามห่วงหยักห่วงใหญ่ฉีดมั่นกับหัวหยักหัวใหญ่ผืดผลต่างๆทางการเกษตรฉีดผลใดเร่งการเจริญเติบโตบ่ต้องเอาเงินเอาทองไปเปลืองกับการซื้อปุ๋ยเคมีมาแบกมาไผ่ให้เปลืองอีกต่อไปการใส่ปุ๋ยเคมีเป็นเวลาหลายปีพื้นที่การเกษตรเฮาก็สิเสื่อมสภาพไปเองครับผมเพราะฉะนั้นใส่ปุ๋ยทางใบยังมีส่วนในการบำรุงดินอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพิสูจน์คุณภาพได้นำไปฉีดนำไปพ่นเด้อแรงก็ฉีดได้ฝนก็ฉีดดีหนาวก็ฉีดได้คือกันเพราะว่าเฮาเป็นการให้อาหารทางใบยิ่งเป็นช่วงที่เฮาเหตุการณ์เกษตรประสบกับภัยแล้งเฮาก็ยังสามารถใส่ปุ๋ยชีวภาพตัวนี้ฉีดทางใบได้คือกันครับผมเพราะฉะนั้นพิสูจน์คุณภาพ PP Booster ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพเยี่ยมนำเข้าจากอิสราเอลหรือว่าคุณผู้ฟังประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงต่างๆอยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเติบโตท่านอกท่านใจท่านสื่อท่านขายกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเบียดเมื่อเบียนให้คุณผู้ฟังนำวันพารวยไข่โตซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินเด้อนำไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินสัตว์เลี้ยงก็สิอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่าไข่โตซ่านตัวนี้ครับผมก็สิไปสร้างภูมิต้านทานโรคไข้เจ็บไปกระตุ้นการกินอาหารให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารได้ดีนอนหลับกินแซ่บสัตว์เลี้ยงก็ยุทวนขอให้หลายๆครับผมกยุทธทางอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงท่านอกท่านใจขายได้ราคาท่านซื้อท่านขายหรือว่าคุณผู้ฟังประสบกับปัญหากลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นคอกงัวคอกควายคอกเป็ดคอกไก่ให้นำจุลินทรีย์บ้านผ้ารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปเฮ็ดให้ก๊าซแอมโมเนียหรือเหยขึ้นสู่อากาศมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นกากอาหารหรือว่าปุ๋ยคอกธรรมดาเท่านั้นเองบ่มีกลิ่นเหม็นแต่ยังใดคุณผู้ฟังก็ยังสิได้ปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีอีกทางหนึ่งคือกันข้อสำคัญจุลินทรีย์ตัวนี้เขาจะไปทำหน้าที่ย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในขอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังเหตุให้เกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฟอกฝักบ่ออกครับผมบ่ว่าสิเป็นแมลงวีแมลงวันเหลือบยุ่งรินไร่หรือว่าเห็บหมัดต่างๆเกิดไข่เน่าไข่เสียเป็นการตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปขยายพันธุ์ในขอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปซึ่งแมลงเหล่านี้เป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงหรือว่าเข้าสู่คนโดยตรงทีเดียวตัดวงจรเขาเสียตั้งแต่มื้อนี้ด้วยการฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเด้อฉีดแล้วบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับเกษตรกรผู้ใส่คุณผู้ฟังฟังแล้วสนุกสนใจอยากได้เด้อยากพิสูจน์คุณภาพเด้อเฮ็ดจังได๋น้อครับผมติดต่อได้เขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิถ้าหากคุณผู้ฟังฟังจากสถานีวิทยุบ้านเผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์บ่ว่าสิเป็นอำเภอแกงครอคอนสวรรค์เนินสง่าจัตุรัสอำเภอบันเหลื่อมแก่งสนามนั่งอำเภอคงบัวไร่กับผมบัวใหญ่ติดต่อพีดีเจซ้ำเหมากระไดคือกันหรือว่าสะดวกติดต่อมาทางบาวีทีมงานของบาวีกับยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061-590-7522 061-590-7522หรือว่าฟังจากสถานีวิทยุแก่งคร่อ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์แฟนเพลงรายการเขตอำเภอแก่งคร่อคอนสวรรค์อำเภอบานแผ่นเกษตรสมบูรณ์หนองบ่อแดงหรือว่าอำเภอภูเขียวชุมแพติดต่อบาวียินดีส่งให้ฮอดบ้านคือกันครับผม061-590-7522 061-590-7522หรือว่าคุณผู้ฟังฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีบ่ว่าสิเป็นอำเภอเพ็ญอำเภอหนองหานเขตติดต่อใกล้เคียงกันติดต่อผีหมอเย้าเตียงนวดเด้อผีหมอเย้าก็เป็นตัวแทนจำหน่ายวันพารวยเขตอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีมาหลายปีคือกันเล่ากันยินดีส่งให้ฮอดบ้าน080-755-2210 080-755-2210มอบงานเพลงมวลให้กับคุณผู้ฟังอีกหนึ่งงานเพลงอาจารย์กาเบาเสียงทองแม่ไม้กับผมฝากให้แฟนเพลงรายการมวลอีกหนึ่งงานเพลงครับ

นี่คือความมีเสน่ห์ของแม่ไม้ครับผมถ่ายทอดโดยอาจารย์กาวเบาเสียงทองตอนนี้เพิ่นก็ได้ล่วงลับไปหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังคงความเป็นอมตะในด้านผลงานเพลงของอาจารย์กาวเบาถูกงานเพลงก็แล้วกันหยิบยกมาเปิดให้แฟนเพลงรายการได้รับความสุขในการรับฟังผลงานเพลงดังในอดีตคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับอยากได้ผลิตภัณฑ์วันพารวยฟ้าแดงไปฉีดยาในหน้าเขาแบบปลอดภัยเด้อวันพารวยฟ้าเขียวฉีดยาในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดรายละเอียดต่างๆบ่าววีก็ได้แนะนำหรือว่าชี้แจงให้กับคุณผู้ฟังได้พ่อเขาอกเข้าใจแล้วบางท่านก็ฮ้องก็ได้ฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยบ่มีเวลาสิฟังวิทยุเลยหันมาพ่อบาวีเบาอยากใส่อยากพิสูจน์คุณภาพแท้เนาะเฮ็ดจังได๋เพราะว่าปีนี้เฮ็ดเข้าหน้าปีหลายสิบไร่คือกันครับผมว่าตอนนี้ก็เฮ็ดให้มันหลายสิบไร่คือกันครับผมพิสูจน์คุณภาพได้วันพารวยฟ้าแดงเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเขียวทองเด้อนำไปฉีดยาในหน้าเขาได้ทั้งใบแขกใบกวางเขากะสิติดเชื้อตายสำหรับยาไร้ทุกชนิดกับผมโดยที่บ่มีอันตรายต่อตนเขาบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาบ่มีอันตรายต่อผู้ใส่แต่ยังใดบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่ยังใดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองเป็นสารสกัดจากธรรมชาติภาษาตามหลักวิชาการเพิ่นก็เอิ้นว่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายยาฉีดแล้วเสียดยาติดเชื้อตายของเฮาบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารผิดสารเคมีแต่ยังใดบ่ว่าสิเป็นวันพารวยฟ้าเขียวก็เป็นสารสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นเขาเกษียทยาติดเชื้อตายแต่ว่าฝาเขียวเป็นสูตรเผาใหม่เห็นผลเร็วท่านอกท่านใจเด้อฉีด2ชั่วโมงหญ้าเปลี่ยนสีทันทีครับผมหญ้าสิเริ่มออกอาการทันทีตื่นมาสอมาเลี้ยงเออเฮอฮอดมือที่2ที่3แห่งคอโลตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยคือกันบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงแม่นสินำไปฉีดแล้วสัตว์เลี้ยงไปกินหญ้าก็บ่เป็นหยังงัวควายก็บ่เป็นหยังคือเก่าแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ใส่เพราะว่าการันตีว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายอกสบายใจสำหรับวันพารวยฝาแดงฉีดยาในหน้าเขาวันพารวยฝาเขียวฉีดยาในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดส่วนทางด้านคุณผู้ฟังฉีดยาแล้วอยากให้พืชผักเปิดพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ใส่พี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศอิสราเอลราคาประหยัดประหยัดซอง1ฉีดได้ประมาณเกือบ20ไร่1ช้อนกาแฟต่อน้ํา20ลิตรเท่านั้นฉีดได้ทุกชนิดของพืชผักพืชพันธุ์อยากได้ผลิตภัณฑ์วันพารวยไข่ตัวซ่านไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินสัตว์เลี้ยงอ้วนทนสมบูรณ์แข็งแรงเติบโตกินอาหารได้ดีก็ติดต่อได้คือกันหรือว่าอยากได้จุลินทรีย์วันพารวยไปฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์บ่ให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นก็ติดต่อมาได้เขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 MHz ติดต่อ PDG ซ่อมเมาหรือว่าติดต่อบาวีก็ได้คือกัน0615907522 0615907522หรือว่าแฟนเพจฝ่ายการเขตอำเภอแก่งครอฟังจากสถานีวิทยุ 92.00 เมกะเฮิรตซ์บ่ว่าสิเป็นบ้านแทนคอนสวรรค์หนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวชุมแพก็ติดต่อบาวีแต่เพียงผู้เดียวยินดีส่งให้ฮอดบ้านคุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้านใด0615907522 0615907522อยู่เขตอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz ติดต่อพี่หมอเหย้าเตียงหนวดเด้ออำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญครับผมพี่หมอเหย้าหมายเลขโทรศัพท์080-755-2210 080-755-2210มอบงานเพลงมวลๆอีกหนึ่งงานเพลงของพี่พรศักดิ์สองแสงครับผมมวลๆครับ

พลงนี้มีชื่อว่าก่อนซ่อนอีสานครับผมอีกหนึ่งงานเพลงดังในอดีตของอดีตนักร้องดังผู้ล่วงลับไปอีกท่านหนึ่งนั่นคือพี่พรศักดิ์ทรงแสงหยิบยกมาฝากมาตอนแฟนเพลงรายการเป็นความเหมือนความสื่นผ่านทางรายการลูกทุ่งบ้านพารวยคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับฝากไว้อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันอยากให้คุณผู้ฟังแฟนเพลงรายการอันเป็นที่รักของบ่าววีเป็นห่วงเป็นใยหลายบ่อยากให้แฟนเพลงรายการของบ่าววีเอาชีวิตเอาร่างกายไปสัมผัสไปเสี่ยงกับสารปิดสารเคมีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการเฮ็ดหน้าปีนี้บ่ว่าสิเป็นหน้าปีหน้าปังถ้าหากเจอปัญหาหยังกำลังใหญ่สีงามมาถ่วมเข่าของคุณผู้ฟังสังเกตว่าหญ้ากําลังเป็นเบียร์เป็นผําเข่าเกิดได้ยีซิดมือแล้วหญ้ากําลังแตกโกกแตกกอออกมาให้ฝ่าน้ําวันพารวยฝาแดงไปผสมน้ําฉีดเด้อหญ้าร้ายทุกชนิดติดเชื้อตายหายไปแปนเอิดเติดเหลือตั้งแต่เข่าเคี้ยวขจีกุ๊กกบเขียดกุ้งหอยปูปลาก็กลับมาอยู่มาอาศัยให้กับคุณผู้ฟังได้ชื่นโอ้ชื่นใจการเฮ็ดหน้าถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกสบายเพราะว่าเฮาจัดการควบคุมหญ้าได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับผมผลผลิตก็สิได้เป็นกอบเป็นกำปัญหาภัยแรงซุมื้อนี้บ่ได้เป็นปัญหานักใจทอปัญหาหญ้าที่สิมาถ่วมเข้าหน้าปีครับผมเพราะว่าปัญหาภัยแรงนี่เฮาก็ยังมีน้ําห้วยน้ําหนองน้ําคลองน้ําบ่อพ่อได้สูบพ่อได้เป็งใส่ยืดอายุของเขาไปซ้ําได้เก็บได้เกี่ยวได้ข้าวปลูกขึ้นก็ยังดีแต่ว่าหญ้าถ่วมเข้านี่ติได้ถึงแต่เม็ดหญ้าเม็ดเข้าแทบสิบ่เหลือให้เห็นเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นหัวใจหลักในการเฮ็ดหน้าเฮ็ดไห่ครับผมอย่าให้หญ้ามารบกวนพื้นที่ในการเกษตรเฮาโดยการมาทำลายพืชผลทางการเกษตรของเฮาอีกต่อไปการใส่บ้านพารวยฝาแดงคุณผู้ฟังก็สิได้ความปลอดภัยอีกทางหนึ่งเพราะว่าของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติหญ้าก็สิติดเชื้อตายหลังจากฉีดแล้วกับผมบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงกุ้งหอยปูปลาก็สิกลับมาอยู่มาอาศัยในพื้นที่หน้าของเฮาคือตะเกาตะกอนให้คุณผู้ฟังได้เบิ่งได้แย่งได้ชื่นอกชื่นใจส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีกับผมให้คุณผู้ฟังได้ฉีดให้บ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดมาหญ้าเหี่ยวหมูให้อ้อยให้มันสวนยางสวนปามสวนผลไม้หลากใหม่ต่างๆฉีดพ่นไปแล้วบ่ต้องวิตกกังวลว่าสิมีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติฉีดแล้วแม่นสิเอาหญ้าไปง่อยควายกินก็บ่มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าการันตีได้ครับผมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% คุณผู้ฟังก็ใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองได้คือกันสำหรับวันพารวยฝาแดงหรือว่าฝาเขียวพอถ้าฉีดหญ้าตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์จะเริ่มงอกงามเติบโตสมบูรณ์นำพี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอล1ซองฉีดได้ประมาณเกือบ20ไลเพราะว่าอัตราส่วนที่ใช้1ช้อนกาแฟเล็กๆต่อน้ํา20ลิตรเท่านั้นอย่าไปใส่หลายกว่านั้นใส่หลายกว่านั้นก็สิกลายเป็นสีแดงครับผมสำหรับพืชผักพืชพันธุ์ของเฮาเขารับได้เท่านั้นล่ะสำหรับความเข้มข้นของพี่ๆบูสเตอร์คุณผู้ฟังก็บ่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองในการซื้อหาปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีในท้องตลาดอีกต่อไปหันมาใส่ทางเลือกที่สะดวกสบายทางเลือกที่ประหยัดสำหรับพี่ๆบูเตอร์ครับผมเป็นปุ๋ยชีวภาพนำเข้าจากประเทศอิสราเอลเป็นเจ้าแรกและก็เจ้าเดียวที่วันพารวยนำเข้ามาให้กับคุณผู้ฟังได้ใส่เป็นทางเลือกที่ประหยัดให้ใส่เป็นทางเลือกที่ประสบความสำเร็จเห็นผลชัดเจนครับผมเพราะฉะนั้นพี่ๆบูเตอร์เด้อปุ๋ยนำชีวภาพคุณภาพดีขอให้หลายๆครับผมปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีนำไปผสมน้ำฉีดพืชผักพืชพันธุ์เข้าหน้าปังหน้าปีปีนี้เตรียมไว้หาไว้หรือว่าอยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดมาเบียนมากำมากายใส่ไข่ตัวซ่านวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินนำไปผสมน้ำให้ง่อให้ควายให้เป็ดให้ไก่กินเขาสิกินอาหารได้ดีอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงท่านอกท่านใจท่านสื่อท่านขายหรือว่าคุณผู้ฟังประสบกับปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นบาดที่นี่เลี้ยงหมูเป็นร้อยตัวพันตัวไก่เป็นพันเป็นหมื่นตัวครับผมปัญหานี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนำจุลินทรีย์วันพารวยไปฉีดไปพ่นเด้อฉีดได้ทั้งแห้งฉีดได้ทั้งเปียกจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศมูลสัตว์ในคอกสัตว์ก็สิกลายเป็นกากอาหารหรือว่าปุ๋ยคอกธรรมดาธรรมดาบ่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดคุณผู้ฟังสิได้ปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีถาดอาหารสูงอีกต่างหากนำไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ใดคือกันครับผมจะเริ่มงอกงามเติบโตสมบูรณ์คือกันสำหรับปุ๋ยคอกคุณภาพดีจากการฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์หลังจากฉีดแล้วจุลินทรีย์ตัวนี้ก็สิไปทำหน้าที่ย่อยสลายไข่แมลงต่างๆช่วงหน้าฟ้าหน้าฝนมื้อนี้เป็นเป้าหมายเป็นฤดูการว่างไข่ของแมลงต่างๆบ่ว่าสิเป็นแมลงวันเหลือบยุ่งลินไล่เห็บหมัดต่างๆเขาก็จะเกิดไข้เน่าไข้เสียบ่ออกฝักบ่ออกเป็นการตัดวงจรว่าให้แมลงต่างๆไปออกแม่แพร่ลูกในคอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปฉีดพ่นจุลินทรีย์วันพารวยปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับเกษตรกรเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันคุณผู้ฟังสนุกสนใจเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอเนินสง่าจัตุรัสบ้านขอติดต่อ PDG ซ้ำเมาเด้อครับผมมีบริการให้กับคุณผู้ฟังคือกันหรือว่าติดต่อบาวี0615901
0725220590 ฟังจากสถานีวิทยุแก่งครอ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอบานแท่นค่อนสวรรค์เกษตรสมบูรณ์หนองบัวแดงผู้เขียวชุมแพผู้ผาหมานค่อนสารกติดต่อบาวีเพราะว่าทีมงานยินดีทรงให้คุณผู้ฟังก็ยืนรอรับอยู่หน้าบ้าน0615907522ฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้ออำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีพื้นที่ใกล้เคียงพี่หมอเย้ากันยินดีส่งให้ฮอดบ้าน0807552210 0807552210ครับผมเหลือเบื้องเวลาของรายการลูกทุ่งวันพารวยอีกประมาณ6นาทีบาวีก็สิได้มอบความสุขในด้านงานเพลงม้วนๆอีก2งานเพลงก่อนเสียมลาพาจากกันขอให้แฟนเพลงรายการอันเป็นทรักเป็นที่เคารพของบาวีจงประสบแต่ความสุขสดชื่นสมหวังตลอดไปมื้ออื่นพอกันไม่เวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้มอบ2งานเพลงม้วนๆชายคลองอาจารย์รพินภูไทยจดหมายจากแนวหน้ายอดรักสลักใจจด2งานเพลงนี้บาวีขอถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนครับผมขอให้แฟนเพลงรายการจงประสบแต่ความสุขสดชื่นสมหวังตลอดไปบาวีศรีวงศ์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นเศร้า น้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมท้นติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร091-684-0475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
13: บุญบังไฟ
14: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีจ้าสาวล่าพาขวัญมาอีกแล้วจ้ามาฟังรายการเพลินๆเรื่องราวดีๆวันนี้ก่อนจะไปฟังนิทานอาจารย์ย่อในรายการพาขวัญอยากจะมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มขวดสีส้มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดที่เป็นออร์แกนิกที่ดีต่อร่างกายค่ะช่วงนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าก็จะเข้าสู่ช่วงทำนาก็อยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทำหนักจนเกินไปพักบ้างลุกเดินบ้างอย่าทำงานเป็นเวลานานติดกันนะคะเพราะว่าร่างกายจะทำงานหนักเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการอักเสบและก็ปวดแข้งปวดขาหรือท่านใดที่มีอาการก้มนานก็อาจจะเวียนหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นสาวล่าพาขวัญมีตัวช่วยดีๆเหมือนเดิมก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะทำไมสาวล่าพาขวัญถึงจะแนะนำให้ทานน้ำมังคุดแซนบุรีตลอดเพราะว่าน้ำมังคุดของเขามีสารสำคัญคือสารแซนโทนสารแซนโทนดีต่อร่างกายมากและถ้าสกัดจากเปลือกมังคุดก็จะได้น้อยมากๆมีราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าสาวล่าพาขวัญสกัดมาให้พ่อจ๋าแม่จ๋าอยู่ในน้ำมังคุดตราแซนบุรี 100% ก็คือได้สารแซนโทนอัดแน่นทั้งขวดเลยค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรพ่อจ๋าแม่จ๋าบางท่านอาจจะยังไม่รู้สารแซนโทนจะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบบริเวณที่มีการอักเสบในร่างกายหรือบริเวณไหนที่เป็นแผลเช่นเราปวดเมื่อยตามแขนตามขาก็คือการอักเสบของกล้ามเนื้อค่ะหรือท่านใดที่มีอาการแสบร้อนลำไส้บริเวณลำไส้และกระเพาะอาหารอันนี้ก็เกิดการเป็นแผลดังนั้นถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าได้ทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีเข้าไปเขาจะเข้าไปสมานแผลและก็ปรับสมดุลร่างกายทำให้ลำไส้ของเราขับถ่ายได้ดีขึ้นการขับถ่ายยากอาจจะเกิดจากการบีบรัดของลำไส้ทำให้เกิดเป็นแผลได้นะคะแต่ถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าบำรุงร่างกายด้วยการทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีตัวนี้ก็จะเข้าไปทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยทำงานอย่างปกติค่ะส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าที่มีอาการปวดแข้งปวดขาแขนขาอ่อนแรงตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยกระจายเลือดกระจายลมและไปบรรเทาบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ยังกังวลว่าตอนนี้มีโรคประจำตัวจะสามารถที่จะทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีได้ไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะมาปรึกษากันก่อนได้นะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายให้คำปรึกษาพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านค่ะส่วนท่านใดที่ฟังและอยู่ไกลจากจุดจำหน่ายไม่สามารถที่จะไปซื้อได้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะสั่งซื้อสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถรอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยน้ำมังคุดราคาเพียง1ขวด360บาทแต่ถ้าซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะก็คือจัดส่งให้ฟรี
2: ข่าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนแน่นโปรโมชั่นมื้อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: ในอดีตยุคต้นและยุคกลางของกรุงรัตนโกสินทร์มีคำนำหน้าชื่อผู้หญิงไทยว่าอำแดงซึ่งมีความหมายเดียวกับนางหรือว่านางสาวในสมัยปัจจุบันย้อนอดีตเมื่อครั้งรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสยามประเทศแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑลและจังหวัดเมืองหลวงก็คือกรุงเทพอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวสำหรับมณฑลต่างๆก็ให้ข้าหลวงที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปดูแลต่างพระเนตรพระกันพูดภาษาชาวบ้านก็คือไปเป็นหูเป็นตาแทนพระเจ้าอยู่หัวสมัยนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสัพพสิทธิประสงค์ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้เป็นข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลอีสานประจำการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างนั้นที่เมืองอุบลมีอำแดงคำใหญ่เป็นนักมวยหญิงฝีมือดีเก่งกาจทั้งเชิงชกเชิงปล้ำปราบนักมวยหญิงด้วยการราบคาบมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าใครเพื่อนแม้แต่นักมวยที่เป็นชายชะกันก็เคยโดนอำแดงคำใหญ่นี่ไล่ถลุงจอดป้ายคาเวทีมาแล้วนับไม่ถ้วนเป็นที่ครั่นครามไปทั่วมณฑลอีสานแต่แล้วหลังงานบุญบั้งไฟประจำปีอำแดงคำใหญ่ก็พาร่างอันแข็งแรงกำยำไปร้องทุกข์กับศาลสถิตยุติธรรมกล่าวโทษทิศใบหนุ่มรูปหล่อนักเซิงบั้งไฟว่าปลุกปล้ำทำอนาจารเจ้าหล่อนมีทั้งจับต้องของสงวนซ้ำยังบังอาจข่มขืนกระทำชำเราขอให้ศาลเมตตานำตัวทิศใบมาพิจารณาโทษด้วยเถิดศาลรับฟ้องแล้วก็ให้เจ้าพนักงานไปคุมตัวทิศใบมาแก้ข้อกล่าวหาทิศใบก็ยอมมาแต่โดยดีแต่ปฏิเสธ

การตัดสินคดีพิลึกพิลั่นมาแล้วหลายต่อหลายคดีเสด็จในกรมจึงรับเป็นธุระเสด็จไปยังศาลนั่งฟังข้อมูลทางคดีอยู่ครู่หนึ่งก็รับสั่งให้ตุลาการไปบอกกับอำแดงคำใหญ่แล้วก็ทิศใบว่าวันนี้หมดเวลาของศาลแล้วให้ทั้งสองกลับไปที่พักไปก่อนโดยจะนัดคู่ความมาฟังผลการพิจารณาคดีพร้อมกันในวันรุ่งขึ้นอำแดงคำใหญ่ก็ขมวดคิ้วนิ้วหน้าอย่างผิดหวังที่ไม่อาจจะเอาตัวทิศใบเข้าตารางได้ในวันนี้จำต้องเดินออกจากห้องพิจารณาคดีไปเพิ่งเดินคล้อยหลังไปไม่นานเสด็จในกรมก็รับสั่งให้ทิศใบไล่กวดไปตามปลุกปล้ำทำไม่ดีไม่ร้ายกับอำแดงคำใหญ่ได้ตามใจชอบทิศใบถึงก็ยืนตกตะลึงพึงเพลิดเนื่องจากเพิ่งจะถูกฟ้องในข้อหาปลุกปล้ำทำชำเราโจทย์มาสดสดร้อนร้อนก็ไม่กล้าทำตามรับสั่งเสด็จในกรมก็รับสั่งสำทับอย่างเอาจริงเอาจังว่ามัวชักช้าอยู่ทำไมข้าสั่งยังไงเองก็รีบไปทำตามนั้นเร็วเข้าทิศใบเคารพยำเกรงยอมเชื่อฟังเสด็จในกรมวิ่งออกสุดฝีเท้าไปทันอำแดงคำใหญ่ฝ่ายโจทย์ตรงบันไดศาลพอดีเมื่อไล่กวดทันก็ไม่รีรอชักช้ากระโจนเข้าปลุกปล้ำอุตลุดถือว่ามีผู้ใหญ่หนุนหลังนักมวยหญิงหุ่นกำยำถูกจู่โจมโดยไม่ทันให้ตั้งตัวก็ตกใจร้องวีดวายกระตู้หูนึกว่าทิศใบเจ็บแค้นที่เจ้าหล่อนมาฟ้องศาลครั้นเหลียวมองไปรอบบริเวณก็เห็นผู้คนยืนมุงดูอยู่เป็นอันมากอำแดงคำใหญ่เกรงจะเสียเหลี่ยมนักบวยหญิงผู้โด่งดังก็เลยงัดเชิงชกและเชิงปล้ำที่ใช้บนเวทีไล่ถลุงทิศใบเหมือนถลุงกระสอบทรายทำเอาทิศใบเสียหลักลงไปนอนหงายหมดท่าเจ้าหล่อนก็ยังแสดงฝีมือในเชิงปล้ำกระโจนเขานั่งคล่อมทับหน้าอกทิศใบไว้จนกระทั่งกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เสด็จในกรมเห็นเหตุการณ์กำลังคับขันก็รับสั่งให้เจ้าพนักงานรีบไปเป็นกรรมการห้ามศึกไว้แล้วให้นำตัวทั้งโจทก์และจำเลยย้อนกลับมาที่ห้องพิจารณาคดีอีกคำรบหนึ่งรับสั่งให้ตุลาการบันทึกเรื่องที่เห็นกับตาเมื่อครู่เพื่อเป็นหลักฐานในการไต่สวนคดีความทรงพิจารณาแล้วก็มีรับสั่งตัดสินว่าให้ยกฟ้องเสียเพราะโจทก์มาร้องต่อศาลว่าโดนทิศใบกอดปล้ำจะขัดขืนก็สู้กำลังผู้ชายไม่ไหวแต่มีข้อพิสูจน์เป็นหลักฐานแล้วว่าทิศใบนะสู้เรี่ยวแรงอำแดงคำใหญ่ไม่ได้ล้มกลิ้งล้มหงายต่อหน้าตุลาการหลายครั้งหากโจทก์ที่เป็นหญิงไม่ยินยอมพร้อมใจด้วยเนี่ยจำเลยจะข่มขืนสำเร็จอย่างไรได้คำฟ้องของโจทก์ฟังไม่ขึ้นให้ปล่อยทิศใบพ้นข้อกล่าวหาไปเสียความลับเบื้องหน้าเบื้องหลังของคดีนี้เจ้าพนักงานฝ่ายสอดรู้สอดเห็นได้นำไปสืบมารายงานให้เสด็จในกรมทรงทราบในภายหลังว่าอันที่จริงอำแดงคำใหญ่นี้เคยมีอะไรอะไรกับทิศใบอยู่ก่อนแล้วเผอิญเมื่อคืนที่มีงานบุญบั้งไฟประจำปีทิศใบบังอาจพาผู้หญิงอื่นไปควงในงานอำแดงคำใหญ่เห็นเข้าเต็มตาทำให้นอนไม่หลับตลอดคืนรุ่งขึ้นจึงเดินทางมาฟ้องร้องต่อศาลหวังจะแก้เผ็ดเอาทิศใบเข้าคุกให้จงได้น่าเสียดายที่มาเจอกลเม็ดอันแยบคายของเสด็จในกรมเจ้าหล่อนก็เลยแก้เผ็ดไม่สำเร็จซ้ำยังกลายเป็นตัวตลกให้ชาวอุบลนำไปเล่าเป็นเรื่องขำขันกันอีกนานเสียชื่อเสียเสียงของยอดมวยหญิงไปจนหมดสิ้นปีพุทธศักราช2446ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เมืองอุบลราชธานีเกิดเหตุอำแดงสีจับตัวไอ้เชียงทันบ้านอยู่ตำบลในเมืองพร้อมกระทะใบใหญ่เป็นของกลางที่ขโมยไปกระทะนี้เจ้าหล่อนใช้ทอดขนมฝักบัวขายในงานออกร้านที่ทุ่งสีเมืองฝ่ายจำเลยคือไอ้เชียงทันให้การปฏิเสธว่าตัวไม่ใช่ขโมยกระทะใบนี้เป็นของตัวเป็นคนแขนด้วนถึงข้อศอกทั้งสองข้างมาแต่กำเนิดไม่มีมือจะคว้าจับสิ่งของจะไปลักขโมยใครอะไรได้แต่ว่าอำแดงสีจำได้ว่าเป็นกระทะของเจ้าหล่อนที่ใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็เพิ่งหายไปก็เลยขอแรงกำนันให้ช่วยจับขึ้นศาลแล้วก็ยันกันด้วยเหตุผลอันน่าเชื่อด้วยกันทั้งสองฝ่ายคดีนี้มีชาวบ้านสนใจกันมากอยากจะรู้ว่าคนแขนด้วนสองข้างในประพฤติตนเป็นหัวขโมยได้ยังไงแล้วศาลท่านจะตัดสินแบบไหนร้อนถึง

0: พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ข้าหลวงต่างพระเนตรพระกันผู้สำเร็จราชการมณฑลอีสานซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือว่าทรงใช้วิธีพิจารณาคดีอย่างแปลกประหลาดสามารถตัดสินคดีที่ยากต่อการพิสูจน์มาแล้วอย่างเช่นคดีอำแดงคำใหญ่กับทิศใบเป็นต้นต้องเสด็จออกโรงมาดูแลคดีพิลึกพิลั่นนี้ด้วยพระองค์เองได้เสด็จไปยังศาลพร้อมคณะตุลาการที่ห้องพิจารณาคดีทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยต่างก็อ้างเหตุผลว่าเป็นเจ้าของกระทะอย่างน่ารับฟังทำให้คณะตุลาการตัดสินไม่ถูกเสด็จในกรมนั่งฟังอย่างสงบยังไม่ซักไม่ถามพยายามไต่ตรองหากุศโลบายในการพิจารณาตัดสินผิดถูกในคดีนี้ทรงใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งก็ตัดสินคดีตามที่พระองค์ทรงคิดขึ้นมาได้นายเชียงทันกล่าวอ้างมามีเหตุผลสมจริงพอเป็นที่เชื่อถือได้ให้นายเชียงทันนำกระทะใบนี้กลับบ้านไปได้เพราะเป็นกระทะของเขาฝ่ายโจทย์ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับหน้าถอดสีแทบจะร้องไห้ออกมาเสียให้ได้เพราะกระทะเป็นของเจ้าหล่อนจริงๆแต่คำตัดสินเมื่อประกาศออกมาแล้วถือว่าคดีสิ้นสุดโต้แย้งอะไรไม่ได้อีกไอ้เชียงทันก็ดีใจสุดขีดที่พ้นข้อกล่าวหาแถมพลิกคดีเป็นฝ่ายชนะความได้เป็นเจ้าของกระทะก็อารามดีใจสุดขีดรีบเดินไปยังกระทะของกลางซึ่งวางอยู่กลางศาลใช้หัวข่าวข้างหนึ่งกดขอบกระทะซึ่งวางหงายไว้ให้กระดกขึ้นเอาแขนด้วนเสมอข้อศอกช่วยประคองขึ้นไปวางบนหัวตัวเองพอยืดตัวเงยหัวขึ้นกระทะก็ครอบอยู่บนหัวเดินตัวปลิวพากระทะออกจากศาลทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของคณะตุลาการที่เห็นไอ้เชียงทันนำกระทะติดตัวไปอย่างคล่องแคล่วเกินความคาดฝันเสด็จในกรมก็ทรงพระสวนอย่างนึกขันก่อนที่จะร้องเรียกไอ้เชียงทันเอ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนไอ้เชียงทันที่แรกบอกว่าขโมยอะไรใครไม่ได้เพราะไม่มีมือมีแขนตอนนี้คณะตุลาการและผู้คนที่มาฟังคดีในศาลก็เห็นกันทุกคนว่าแกเอากระทะไปได้ยังไงแกมีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาของโจทแถมมีความผิดเพิ่มด้วยการให้ความเท็จต่อศาลจะแก้ต่างให้ตัวเองยังไงอีกอะว่ามาเร็วเข้าไอ้เชียงทันเปลี่ยนจากดีใจเป็นตกใจสุดขีดย้อนกลับมายังศาลเอาแขนด้วนประคองกระทะของกลางจากหัววางไว้ที่เดิมแล้วยอมสารภาพผิดทุกอย่างแต่โดยดีเสด็จในกรมสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จึงตัดสินให้คืนกระทะของกลางให้แก่อำแดงสีไปส่วนไอ้เชียงทันจอมเจ้าเล่ห์ก็ทรงมีรับสั่งให้ตุลาการตัดสินความผิดส่งตัวเข้าตารางไปตามระเบียบครับ
1: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซมบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: วันนี้สาวล่าพาขวัญอยู่กับคุณพ่อชื่ออะไรคะ
2: บุญเฮียง
1: พ่อบุญเฮียง
2: ปู่ตะเพียน
1: ปู่ตะเพียนจ้ะอันนี้เราอยู่บ้านอะไรคะพ่อ
2: บ้านชัยวานเนี่ย
1: บ้านชัยวานเน
2: า
1: ะ
2: โม่สาม
1: โม่สามพ่อก่อนมาทานเนี่ยพ่อเป็นอะไรป่วยเป็นโรคอะไรบ
2: ่บ่ป่วยบ่ยังบ่จะแข็งไปขาไปเนี่ยก็เลยซื้ออันนี้มากินกินแล้วมันดีไปเลยนะ
1: จ้าพ่อ
2: ก็เลยจนต่อมาต่อมาเนี่ยคันขาดกันเนี่ยนี่ที่เขาก็บ่แซ่บบัน
1: กินแล้วกินข้าวแซ่บเป็นบ่โอ้โหค่ะพ่อ
3: แรกร้านซ
1: ื้อ
3: มาให้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ร้านซื้อมาก
1: ็
3: ใ
1: จ
3: บุกก็เริ่ม
1: อื
3: มเขาซื้อมาให้เราได้กินแล้วแล้วได้ก
1: ินโอ้หลานซื้อมาให้ก่อน
2: ร้านซื้อมาให
1: ้โอ้จ้า
3: จำดีเบอร์โทรศัพท์ก็จำได้เบอร
1: ์โอ้จ้า
3: ก็ไม่ได้จำอะไรเน
1: าะคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วเนาะปีนี้
2: 90
1: อู้เอาสัก120นี่แข็งแรงมากเลยกินน้ำมังคุดจะได้แข็งแรงกว่าเดิมอันนี้ลูกมีเสื้อแล้วก็มีน้ำมังคุดมาให้พ่อ
2: ครับครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะทานครั้งแรกแบบขวดแรกพ่อเป็นไข้เป็นอะไรเหมือนคนอื่นไหมคะ
2: ครับจนที่แรกก็เลยจนสั้นก็ไปต้องไปเรียนรู้ละเริ่มแรกครับ
1: อือจ้ะ
2: ไปกินได้สิรกมังคุดแล้วเป็นโรคปวดขาเนี่ย
1: อือจ้ะพ่อ
2: ที่แรกเนี่ยปวดขาปวดน้ำคอน้ำหนึ่งไป
1: จ้ะ
2: ต้องไปเรียนรู้มันเต็มแมนมาแล้วเอาล่อมาก็ได้เสียเอามังสองขวด
1: อือจ้ะ
2: มีแห้งบ้าน
1: กินแล้วมีแห้ง
2: นั่นแหละมีแห้งแข้งขาบ่ปวดขาก็บ่ปวด
1: อือจ้ะพ่อ
2: เข้าไปเลยขาเนี่ยบ่ปวดอยู่ก็เถอะ
1: อือจ้ะตอน
3: ซื้ออยู่ในห้องร้านเบิ่งแล้วไปซื้ออยู่นี่แหละร้านนี่แ
2: หละ นั่นแหละ
3: ก
2: ิน
3: น
2: ั่
3: นบัดนี้เลยเพิ่นเลยตั้งมีที่อยู่เพิ่นก็เลยบอกให้สั่ง
1: ตัวนี้โอ้จ้าป้าจ้าแม่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ปวดขาแล้ว
2: เข้าแล้วบ่มี
1: พ่อเป็นไข้ไหมกิน
2: บ่ไข่บ่ไข่บ่ได้ไปหาหมอใช่เ
1: ถอะโอ้แข็งแรงเด้นี
2: ่ร้องยังจะม้วนมือม้วนไปหาหมออีกแล้วนะ
1: โอ้จ้า
3: ก
1: ็
3: เป็นไข้อยู่ต้องสิจังคอยไปหา
1: หมอโอ้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงดีแล้ว
3: กินอันนี้ต้องไข่ยวนเดี๋ยวๆทั้งวันจนก็เป็นกุ้งนะกินแล้วเป็นกุ้งเดือนแล้วคั่น
1: โอ้ถ้าอากาศร้อน
3: ก็บ่ก
1: ิน อืมจ้าแม่
3: แล้ว
1: บ่
3: คั่นมันหยังเลยกินบ่เต้า
2: จังว่าเบิดบ่ได้ก็คันมันเบิดก็จังว่าเอาออกมาเสีย
1: โอ้จ้าโอ้ค่ะพ่อวันนี้ลูกได้มาเอง
2: กินไปได้เลยมันดีแล้วมันไม่แห้งก็กินไปซะล่ะ
1: โอ้จ้า
2: อ
1: ีแข็งแรงไม่เป็นไข้เหมือนคนอื่นคนอื่นหนูนี่ไปสัมภาษณ์นี่เขาเป็นไข้เป็นอะไรกันแต่ว่าพ่อนี่แข็งแรงจริง
2: บ่เป็นบ่
3: ม
2: ัน
3: ไรนะ
1: อืมจ้า
2: บ่ได้ก็ค่อยเขาหาคนหมอเพิ่นก็เล่ากันนั่น
1: เออจ้าพ่อ
2: เออจังไปเลยโทษสมมุติเลยล่ะเลือดโทษกันเสียแม่จำไม่ดอกสมมุติ
1: จ้าพ่อเออก่อนจำดีก็แล้วก็แข็งแรงด้วยนะนี่จ้า
2: เลือดโทษกันเสียแม่ไม่ลืมได้เสีย
1: นี่วันนี้สาวล่ามาเองทุกครั้งจะให้พัสดุมาอืมจ้ารอบนี้หนูมาสัมภาษณ์พ่อแม่ที่ทานด้วยแล้วก็มาตามร้านที่เขาสั่งกับเราด้วยก็เลยได้มาเยี่ยมคุณพ่อ
2: ครับ
1: อยากมาหาคุณพ่อนานแล้วเห็นสั่งเยอะแล้วจ้า
2: ครับ
1: อืองั้นโดยจ้าแม่
3: เขาแล้วก็มานอน
2: ฟังเขาบอกมากินน้อยเดี๋ยวว่าสามที่หรูเลยก็ได้กินมัน
3: ซื้อเอ็ม
2: ร้อย
3: ไปซื้อยังแล้วไปย่างไปเองเนี่ย
1: อือ
3: ไป
1: ตรงโอ้แข็งแรงจริง
3: ๆย่างไปแล้วเดี๋ยวบ้างรถนั่น
1: แหละแต่พ่ออย่าเดินตากแดดเด้ช่วงนี
2: ้เมื่อไปใครไปตายแล้ว
1: เออมันจะเป็นฮีทสโตรกดีอากาศมันร้อนหลายอยู่แต่ในร่มเด้อ
2: นอน
3: ไอ
2: ้
3: ไข้หลวงมันขบไปในเย็นแต่เย็นอยู่เพราะว่ามันหลายสั่นนะ
1: อือจ้าแม่
3: ม
1: ัน
3: เลย
2: ก็หอนไปมาอันนี้ก็ลูกท้าไง
1: จ้า
3: ก็เหม
1: ือ
3: นก
1: ับ
3: ย
1: ุ่
3: งเ
1: งีย
3: บท
1: ั้
3: งห
1: นอง
3: เ
1: บิ
3: ด
1: เ
3: ลย
1: จ้า
3: สามคน
2: หยุดตาสามคน
1: จ้า
2: ทั้งหนองเบิด
1: อืม
2: นี่ที่พ่อใหญ
1: ่ค่ะพ่อ
2: ไม่ลูกคนแก่เลยผัวเมียงน
1: อ
2: ลูกนี
1: ่อืมดีเลยจะได้ไม่เหงามีคนอยู่เป็นเพื่อน
2: มาสร้างบ้านกัน
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
5: มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ท่านผู้ฟังชาวระยองนี่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นค่ายทหารที่มีชื่อว่ารอพันเจ็ดเนี่ยทุกคนก็จะรู้นะครับแล้วก็ชื่อของค่ายก็คือค่ายมหาสุรสิงหนาถตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่4ตำแหน่งองค์รัชทายาทผู้ที่จะขึ้นเสวยราชสืบต่อจากองค์พระมหากษัตริย์นั่นก็คือตำแหน่งกรมวังพระราชวังบวรสถานมงคลหรือว่าที่นิยมเรียกกันว่าวังหน้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งเสด็จปราบดาภิเษกแล้วก็ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนาพระอนุชาของพระองค์ขึ้นดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถสถานที่ประทับของท่านก็คือพระราชวังซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวังหลวงนักกรมพระราชวังบวรนั้นเป็นอนุชาคู่พระทัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีแล้วทรงร่วมทำศึกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้เป็นพระเชษฐาอย่างแกร่งกล้าจนเป็นที่รักและเป็นที่ไว้วางพระทัยของพระเชษฐาเป็นยิ่งนักเมื่อดำรงอยู่ในพระอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราชของแผ่นดินแล้วกรมพระราชวังบวรก็ยังทรงทุ่มเทพระวรกายทำราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชด้วยความอุตสาหะตลอดมาและสมัยรัชกาลที่หนึ่งนั้นแผ่นดินสยามของเรายังคงต้องทำศึกกับชนชาติต่างๆอยู่เนืองๆไม่ว่าจะเป็นพม่าบังยวนบ้างเขมรบ้างกรมพระราชวังบวรผู้นี้ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ในการศึกษาเท่านั้น ในทางพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ทรงปฏิบัติองค์เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเยี่ยมดังจะเห็นได้แม้ว่าแต่เรื่องการทรงบาตรหรือว่าการตักบาตรพระอันเป็นขนบธรรมเนียมไทยที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตโบราณกาลกรมพระชองบวรมีพระทัยไตร่ตรองลึกซึ้งถึงความสะดวกสบายของพระสงฆ์เนื่องจากว่าในสมัยนั้นถ้าเป็นพวกเสนาอำมาตย์ขุนนางผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆหรือว่าเจ้านายในพระราชวงศ์บางพระองค์หากจะทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นั้นก็มักจะให้พระภิกษุสงฆ์มายืนรออยู่หน้าบ้านเป็นเวลานานพอสมควรกว่าที่จะเตรียมข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรซึ่งกว่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ล่วงเข้าเวลาสายโขแล้วกว่าที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องเดินกลับวัดกรมพระราชวังบวรท่านทรงดำริเห็นในการอย่างนั้นว่าไม่สมควรแทนที่จะทำบุญกลับกลายเหมือนว่าจะได้บาปเพราะไหนจะต้องทำให้พระสงฆ์องค์เจ้ามานั่งรอยืนรอแล้วยังจะต้องเดินตากแดดยามสายกลับไปถึงวัดเป็นเวลาช้ากว่าที่ควรที่เหมาะอีกด้วยดังนั้นพระองค์ก็ทรงมีพระราชกำหนดว่าบรรดาพวกพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเตรียมข้าวสำหรับที่พระองค์จะทรงบาตรหรือว่าใส่บาตรนั้นให้มาตั้งเตรียมไว้ที่ประตูดินของพระราชวังบวรหรือว่าวังหน้านี้ตั้งแต่เวลาก่อนที่จะรุ่งสางแล้วก็ให้บรรดาผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมขนสำรับกับข้าวที่จะถวายภิกษุสงฆ์นั้นให้มาตั้งให้เรียบร้อยซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมสำรับกับข้าวใส่บาตรนั้นมีชื่อตำแหน่งในสมัยนั้นว่าวิเศษปากบาตรมีหน้าที่มาเตรียมข้าวปลาอาหารใส่บาตรอย่างเดียวแล้วพระองค์ก็จะเสด็จมาทรงบาตรเป็นประจำทุกวันไม่เว้นในเวลา1โมงเช้าหรือว่า7โมงเช้านั่นเองเมื่อมีพระราชกำหนดเช่นนั้นแล้วกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็เสด็จมาทรงบาตรที่ประตูดินของวังหน้านั้นเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดตรงตามเวลา1โมงเช้าเป็นนิดโดยไม่ต้องให้พระสงฆ์องค์เจ้าเฝ้ารอนานเนื่องจากว่าในพระราชกำหนดของพระองค์นั้นยังระบุไว้ว่าเมื่อเจ้าพนักงานเตรียมสำรับกับข้าวตั้งที่เรียบร้อยแล้วจึงค่อยให้บุคคลไปนิมนต์พระสงฆ์มารับบาตรให้ทันเวลาพอดีดังนั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงพระสงฆ์ก็จะมาถึงพร้อมกันเพื่อรับบาตรทันทีโดยไม่ต้องให้พระสงฆ์มายืนรอเฝ้ารับบาตรเหมือนกับที่พวกเจ้านายบางองค์หรือพวกที่มียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ๆบางบ้านมักจะกระทำกันในสมัยนั้นและความที่ประตูของวังหน้าที่เขาเรียกประตูดินนั้นจะต้องเปิดตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันรุ่งสางเพื่อให้พนักงานและพวกวิเศษปากบาตรได้เตรียมสำรับกับข้าวมาไว้ให้มหาอุปราชใส่บาตรนั้นก็จึงเป็นช่องว่างให้เกิดแผนการคิดลอบปลงผชนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆสมัยก่อนนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าวังหน้าในเปรียบเสมือนพระมหากษัตริย์องค์ที่สองซึ่งนอกจากจะมีพระราชสิทธิ์เป็นรองจากพระเจ้าแผ่นดินแล้วหากเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยวังหน้าก็จะเสด็จขึ้นเสวยราชสืบสันตติวงศ์เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปทันทีหรือถ้าหากมีใครจะคิดกบฏชิงราชบัลลังก์ก็ไม่อาจจะพุ่งเป้าหมายจู่โจมไปที่วังหลวงในทันทีเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกที่พวกที่คิดกบฏจะคิดจัดการเสียก่อนก็คือวังหน้านี่เองหากสามารถปรงผชนวังหน้าได้ที่วังหลวงก็อาจจะเสียขวัญและเมื่อนั้นการเข้าไปก่อการร้ายชิงราชบัลลังก์ก็อาจจะไม่ยากนักนี่คือความคิดของพวกกบฏที่คิดกำเริบขาดความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงกู้ชาติกู้บ้านเมืองอย่างลำบากยากเข็ญแล้วก็ยังทนุบำรุงนำความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่อาณาประชาราษฎร์ทั่วไปเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพียง2ปีเท่ากับว่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชเพียง2ปีนั้นก็เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นที่วังหน้าอันเป็นเหตุที่สะเทือนขวัญชาววังหน้ารวมทั้งคนวังหลวงด้วยเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันก็เกิดขึ้นในเวลารับบาตรนี่เองเหตุการณ์กบฏภายในพระราชสำนักไม่ว่าจะเป็นวังหลวงหรือวังหน้าเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์นั้นโดยมากมักจะเป็นเจ้านายในพระบรมราชวงศ์ที่จะคบคิดกันกบฏชิงพระราชบัลลังก์แต่ไม่เคยปรากฏเลยว่าจะมีบรรดาพวกคนนอกวังคิดกำเริบเสบสารถึงขนาดจะชิงราชบัลลังก์ตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอง เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ชายวัยชะกันสองคนมาจากนครนายกอ้างตนเป็นบัณฑิตอันหมายถึงผู้ที่มีวิชาความรู้เต็มตัวทั้งในความรู้เชิงอักษรศาสตร์และไสยศาสตร์ไอ้หนุ่มชะกันชาวนครนายกทั้งสองนี้มุ่งหน้าเข้าพระนครแล้วก็พยายามหาช่องทางเข้ามาตีสนิทกับพนักงานที่มีตำแหน่งเป็นนายวิเศษปากบาทคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายเอี้ยงสองหนุ่มคนนี้พยายามอวดตัวกับนายเอี้ยงว่าคนทั้งสองนอกจากจะมีความรู้มีการศึกษาสูงแล้วยังสามารถที่จะล่องหนหายตัวแล้วก็มีคาถาอาคมศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสกสิ่งใดให้เป็นสิ่งใดก็ได้เสร็จแล้วก็อวดแสดงสิ่งของที่อ้างว่าเป็นของขลังต่างๆนานากับนายเอี้ยงล่อหลอกต่างๆนานาจนกระทั่งนายเอี้ยงหลงเชื่ออย่างสนิทใจว่าสองคนนี้เป็นผู้รู้ผู้สามารถมีวิชาเป็นบัณฑิตกบฏทั้งสองได้พยายามเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวชักจูงให้นายเอี้ยงคล้อยตามมันให้ได้ก็พยายามกันทุกวี่ทุกวันทั้งในการอวดอ้างความรู้ด้านคาถาอาคมส่วนตัวแล้วก็ผลประโยชน์ที่นายเอี้ยงจะได้รับเพราะว่านายเอี้ยงนี่มีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่างานนี้สำเร็จนายเอี้ยงก็ลูกสาวนายเอี้ยงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นพระราชินีแน่พยายามแสดงให้นายเอี้ยงเห็นเนี่ยหลงเชื่อหลงศรัทธาอีกทั้งพยายามบอกถึงแผนการที่ง่ายได้ว่านายเอี้ยงไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่แค่ให้มันได้เข้าไปในวังหน้าได้เท่านั้นแล้วมันก็จะหายตัวเข้าไปปรงพระชนสมเด็จพระอนุชาธิราชได้อย่างง่ายดายที่สุดไม่มีปัญหาใหญ่อะไรที่จะน่ากลัวอะไรเลย

0: ฮักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวนะคะเราอยู่กันที่บ้าน
3: แหลมทอง
2: บ้านแหลมทอง
3: อยู่กับ13
2: อยู่กับคุณแม่อะไรคะคุณแม่ช
3: ื่อแม่มงคุดชัยเชษฐา
2: อืมค่ะก่อนแม่จะมาทานน้ำมงคุดนี่มีอาการเป็นอะไรบ้าง
3: ก็ปวดขาเป็นเบาหวานตาแกเป็นเบาหวานซึ่งไม่ตากิน
2: อืมมันเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกที่ทาน
3: ช่วงแรกก็ตอนก่อนตอนทาตาแกจะเป็นแผลแถวเบาหวานแผลที่เท้านี
2: ่
3: เวลาใส่รองเท้าแบบนี้มันก็มันกระสีโพงนะ
2: อ๋อมันเสียสีเนาะ
3: เออแล้วแกจะเป็นตลอดได
2: ้ค่ะ
3: บัดนี้เริ่มจากการกินมันตั้งแต่เดือนก่อนเกี่ยวเข่านะเดือนตุลาเนี่ย
2: ประมาณตุลา
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: กินมาเรื่อยๆตอนนี้แผลเท้าแกมันบวมเป็นแผลอยู่เลยแล้วก็บวมเลย
2: โอ้แผลยุบไปเลย
3: แผลยุบเลยจะก็ใส่รองเท้านี่กะบวมโพงอีก
2: แต่ว่าเบาหวานนี่พวกน้ำตาลปกติไหมคะ
3: ครับปกติ130-140ประมาณนี้บ่เกินนี
2: ่แสดงว่ามันถูกกับเบาหวานอยู่เนาะแม่
3: ค่ะ
2: ทานกับลูกนี่กี่ชุดแล้วเนาะ
3: 3
2: เนาะ3 4
3: แล้ว3 4แล้วแล้วก็ซื้อเป็นขวดอีกต่างหาก
2: อ๋อ
3: ทีละขวดแล้วตัวแรกลองทีละขวด
2: ค่ะ
3: ทีละขวดก็มาสั่งกับโน้นเลย
2: มาหาแม่เนาะเพราะว่าดูในประวัติที่แม่โทรมาสั่งนะ
3: จ้ะ
2: โอ้หลายชุดแล้วก็เลยอยากมาสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไง มันก่อนจะมาทานมันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อย
2: ๆเป็นไข้ไหมคะ2-3วันแรกที่ทานปวดตัวไหมปกติเลย
3: แต่แกปวดขาแกกินแกปวดขาแกบอกโอ้ขาปวดวันนี้เดินก็พออยากได้2-3มือที่แรกขวดที่แรกนี่แหละ
2: ค่ะ
3: บ่ค่อยปวดแต่ก่อนมันสิปวดอันแบบว่ากลางคืนนอนเนี่ยเหยียดบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ปกติแล้วพอขวด2ขวด3มาก็เบาไปเรื่อย
2: ๆแต่ตอนนี้ไม่เป็นแผลแล้วเนาะ
3: แผลก็บ่เป็นแล้ว
2: ดีค่ะค่ะวันนี้ก็รบกวนแม่มงกฎเท่านี้เพราะว่าลูกอยากมาสัมภาษณ์อยากมาหาขอบคุณนะคะ
3: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะ
3: จ้าม
2: ีอะไรแบบว่าถ้าแบบแม่ทานแล้วแม่ไม่สบายใจแม่ก็โทรหาลูกตลอด
3: จ้า
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ
4: ซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
1: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589
5: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
4: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
6: ดวนเกลี้ยกล่อมทุกวันทุกวันในเอี้ยงผู้เป็นวิเศษปากบาทก็หลงเชื่อเขาจนได้ด้วยความเห็นแก่ยศศักดิ์ความมั่งมีสีสุขก็ยอมตกลงใจที่จะร่วมมือกับสองกบฏซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คือพระยาอภัยรณฤทธิ์อยู่เบื้องหลังครั้นเมื่อในเอี้ยงผู้เป็นวิเศษปากบาทได้ประชุมหารือกันจนพร้อมสิ้นแล้วแผนปฏิบัติการลอบปรงผชนก็เริ่มขึ้นในวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันศุกร์เดือน5แรม2ค่ำปีพุทธศักราช2326เช้ามืดของวันศุกร์นั้นท้องฟ้าเหนือวังหน้านี่ยังไม่มีแสงสว่างยามเช้าที่อากาศค่อนข้างจะเยือกเย็นบรรดานางพนักงานข้าหลวงชาววังต่างก็ห่มผ้านุ่งผ้าอย่างมิดชิดนะเพื่อที่จะเตรียมใส่บาตรหนุ่มวัยชกันผู้มีคาถาอาคมทั้งคู่ก็ปลอมแปลงแต่งตัวเป็นหญิงสาวชาววังแล้วก็ซ่อนมีดดาบยาวคมกริบไว้ใต้ผ้านุ่งโดยมีนายเอี้ยงผู้เป็นหัวหน้าพวกวิเศษปากบาทนำตัวคนร้ายทั้งคู่เข้าไปในพระราชวังหน้าผ่านประตูดินเข้าไปปะปนกับพวกพนักงานฝ่ายวิเศษวังหน้าที่ทำหน้าที่ขนเครื่องสำหรับกับข้าวสำหรับใส่บาทไปตั้งเตรียมที่ข้างประตูดินวังหน้านั้นพอผ่านเข้าประตูดินไปได้ในเอี้ยงก็ปล่อยให้สองคนร้ายลอบเข้าไปในวังหน้าลัดเลาะเล็ดลอดเข้าไปจนถึงพระราชมณเทียนอันเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรเมื่อเข้าไปถึงพระราชมณเทียนได้แล้วสองคนร้ายก็ฮึกเหิมลำพองใจที่การง่ายดายเหลือเกินมันก็ลอบไปแอบอยู่ที่ข้างพระทวารของพระราชมณเทียนเสร็จแล้วก็กระซิบกระซาบนัดแนะกันฟ้ายังมืดอยู่เดี๋ยวพอฟ้าสางใกล้เวลา7โมงพระอนุชาธิราชต้องออกประตูนี้แน่นอนเมื่อนั้นแหละเรารีบลงมือโดยเร็วเชียวแต่ว่าด้วยเดชะบุญญาภินิหารบุญบารมีของพระมหาอุปราชบันดาลให้เกิดอัศจรรย์ขึ้นเพราะตื่นบรรทมเช้ามืดวันนั้นแล้วแทนที่พระองค์จะสงน้ำแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องเสด็จออกมาทางพระทวารแห่งนั้นเพื่อจะดำเนินไปทรงบาทอันเป็นสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำทุกวี่ทุกวันไม่เคยขาดแต่ปรากฏว่าพระองค์กลับเสด็จออกไปยังอีกพระทวารหนึ่งของพระราชมณเทียนอันเป็นสถานที่ประทับเพื่อที่จะตรงไปยังวังหลวงมีพระราชประสงค์จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเชษฐาธิราชหลังจากเข้าเฝ้าแล้วค่อยมาทรงบาทให้ทันเวลาต่อไปดังนั้นเจ้าคนร้ายทั้งสองก็ได้แต่ยืนรออยู่ข้างพระทวารอีกด้านหนึ่งโดยไม่มีวี่แววที่พระอนุชาธิราชจะเสด็จออกมาจากทวารตามแผนเลยแม้แต่น้อยฟ้าที่มืดอยู่นั้นก็ค่อยๆเริ่มมีแสงสลัวรำไรที่ปลายฟ้าก็เป็นเวลาใกล้จะรุ่งสางแล้วไอ้เจ้าสองคนก็ใจระทึกเฝ้ารอแล้วรอเล่าอย่างใจจดใจจ่อนั่งพนักงานฝ่ายในที่เฝ้าตำหนักบังเอิญเดินออกมาจากห้องบรรทมผ่านมาทางประตูแห่งนั้นพอดีเพราะเวลานั้นไม่ได้มืดมิดสนิทอย่างเมื่อครู่แล้วแล้วสายตาของเธอก็พบกับผู้ชายสองคนหน้าตาโหดเหี้ยมดุดันร่างกายกำยำสูงใหญ่แต่ว่านุ่งผ้าห่มผ้าแบบผู้หญิง มือถือดาบยาววาววับไปยืนแอบอยู่ข้างประตูนางก็ตกใจสุดขีดร้องกรีดออกมาอย่างสุดเสียงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนร้ายมีคนร้ายเสียงหวีดร้องดังลั่นไปทั่วพระราชมณฑลดังจนใครๆได้ยินไปทั่วคนร้ายทั้งสองก็ตกใจแล้วก็แค้นใจเป็นที่สุดนะเสร็จแล้วเจ้ากบฏทั้งสองก็รีบกวัดแกว่งดาบไล่ฟันนางพนักงานข้าหลวงอย่างดุเดือดนางพนักงานข้าหลวงก็ได้แต่วิ่งหนีสุดฝีเท้าหวีดร้องตะโกนขอความช่วยเหลือไปตลอดทางวังหน้าในช่วงนั้นมีการก่อสร้างถนนภายในพระราชวังด้วยดังนั้นตอนเช้ามืดอย่างนี้ขุนหมื่นกรมวังคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่คุมเกณฑ์พวกไพร่เข้ามาทำการก่อสร้างถนนแต่เช้ามืดเป็นประจำทุกวันในช่วงนั้นพอได้ยินเสียงหวีดร้องของนางพนักงานขุนหมื่นคนนั้นก็รีบรุดมายังต้นเสียงยังไม่ทันจะชักดาบออกมาสู้พวกคนร้ายใจทมิฬทั้งสองก็เข้าแทงขุนหมื่นผู้นั้นทันทีนะเจ้าคนร้ายอีกคนตวัดดาบฟันชับเข้าที่คอขุนหมื่นจนศีรษะขาดกระเด็นสิ้นใจตายคาที่ยังไม่ทันพวกมันจะเข้าฟันนางพนักงานผู้หวีดร้องเนี่ยก็ปรากฏว่าบรรดาฝ่ายในที่ได้ยินเสียงกรีดร้องลั่นก็วิ่งกรูกันมาหาต้นเสียงมีพวกสนมเจ้าจอมวังหน้าแล้วก็พนักงานจากโขลนต่างๆรวมทั้งมหาดเล็กข้าราชบริพารในวังหน้าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุแล้วพบว่าขุนหมื่นกรมวังถูกฆ่าตายไปต่อหน้าผู้บุกรุกทั้งสองคนที่ยืนถือดาบจังก้าอยู่ในชุดของผู้หญิงชาววังนั้นพวกชาววังหน้าทั้งหลายก็ช่วยกันล้อมจับเอาไว้บางคนมีอาวุธเป็นไม้พลองก็พยายามวิ่งเข้าไปทุบตีคนร้ายพวกจ่าโขลนสนมเจ้าจอมข้าหลวงพนักงานต่างๆที่ไม่มีอาวุธก็ช่วยคนละมือคนละไม้คว้าอิฐคว้าหินในบริเวณนั้นได้ก็คว้างปาเข้าใส่แล้วก็ทุบตีสองคนร้ายอย่างอื้ออึงจนกระทั่งสามารถจับตัวได้คนร้ายทั้งสองเต็มไปด้วยบาดแผลฟกช้ำดำเขียวถูกรุมประชาทันโดยชาววังหน้าร้องโอดโอยไม่เห็นจะล่องหนหายตัวหรือใช้คาถาอาคมอะไรเลยสักนิดขณะที่พวกวังหน้าล้อมจับคนร้ายกันอยู่นั้นอีกฝ่ายก็รีบวิ่งไปวังหลวงไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวและพระมหาอุปราชให้ทราบเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตกพระทัยนักที่เกิดเหตุร้ายอย่างนี้กับสมเด็จพระอนุชาธิราชฝ่ายกรมพระราชวังบวรท่านก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปเพราะไม่เคยล่วงรู้ระแคะระคายข่าวเรื่องมีการคิดกบฏคิดลอบปรงพชนพระองค์มาก่อนเลยแม้แต่น้อยครั้นเมื่อเร่งเสด็จไปที่วังหน้าแล้วก็พบกับเจ้ากบฏทั้งสองที่ถูกจับมัดไว้เป็นอย่างดีกรมพระราชวังบวรท่านก็ทรงโปรดเกล้าให้มีการไต่สวนคนร้ายทั้งคู่ในทันทีนั้นทั้งคู่ก็สารภาพผิดแต่โดยดีอีกทั้งยังซัดทอดไปถึงนายเอี้ยงวิเศษปากบาทแล้วก็พระยาอภัยรณฤทธิ์กับขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอีกหลายคนว่าล้วนแล้วแต่สมรู้ร่วมคิดในการลอบปรงผชนพระองค์เช่นเดียวกับมันทั้งสิ้นนอกจากบรรดานายเอี้ยงและขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยกลุ่มหนึ่งแล้วยังมีผู้ที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้เป็นทั้งข้าราชบริพารของในวังหน้าและวังหลวงอีกกลุ่มหนึ่งหญิงชาววังที่เป็นนางพนักงานในฝ่ายวิเศษปากบาทอีก 2-3 คนก็รู้เห็นเป็นใจเรื่องนี้ด้วยดังนั้นเมื่อจับเอานายเอี้ยงและผู้ที่ถูกซัดทอดทั้งหมดมาไต่สวนแล้วพวกที่รู้เห็นเป็นใจกับกบฏทั้งหมดก็สารภาพแต่โดยดีรวมทั้งนายเอี้ยงและพระยาอภัยรณฤทธิ์ด้วยโทษของการกบฏในสมัยนั้นผู้ที่เป็นกบฏและพวกที่รู้เห็นเป็นใจกับพวกกบฏทั้งหมดจะต้องได้รับพระราชอาญาโทษคือประหารชีวิตสถานเดียวดังนั้นกบฏหนุ่มทั้งสองที่มาจากนครนายกรวมทั้งนายเอี้ยงพระยาอภัยรณฤทธิ์ขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยอีกกลุ่มหนึ่งข้าราชบริพารในวังหน้าและวังหลวงอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งคิดกำเริบเสบสารถึงขั้นลอบปรงผชนพระมหาอุปราชและคิดชิงราชบัลลังก์จากองค์พระเจ้าแผ่นดินกระทำการอุกอาจสะเทือนขวัญชาววังทั้งปวงจึงได้รับโทษถูกประหารชีวิตให้ตายตกไปตามกันทั้งสิ้นครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณต่อรายการทุกท่านครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
7: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะ สะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
8: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอร์ไรซ์ไม่ใส่สารกันบูด
9: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
10: ขณะนี้เวลา 22:00 น
11: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
12: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับอ้ายบอ
13: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
14: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
15: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
16: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
17: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
18: กลับมาได้ตลอดอายสิก่อนแบบบ่ทันสิบ่ส
19: อนเกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
20: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
21: บุญบังไฟ
22: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
7: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
23: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
7: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วงสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็จะมาพูดเรื่องสารแซนโทนสารแซนโทนได้มาจากเปลือกมังคุดค่ะในน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเรานะคะก็จะสกัดจากมังคุด 100% ไม่มีสารใดผสมเลยเท่ากับว่าพ่อแม่ๆที่ได้ซื้อน้ำมังคุดแซนบุรีไปจะได้สารแซนโทน 100% ค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรสารแซนโทนเป็นสารที่มาจากเปลือกมังคุดเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติช่วยในการต่อต้านยับยั้งการอักเสบต่างๆในสมัยก่อนนะคะก็จะใช้รักษาอาการติดเชื้อหรือรักษาอาการท้องเสียได้ปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการนำเปลือกมังคุดมาทำเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆประโยชน์หลักๆของสารแซนโทนเลยก็จะช่วยยับยั้งการอักเสบลดอาการบวมหรือเจ็บปวดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อการที่เราปวดขาทำงานหนักหรือเดินแล้วรู้สึกเจ็บที่ข้อขาไม่สบายตัว สารแซนโทนก็จะช่วยไปบรรเทาอาการเจ็บหรืออาการปวดกล้ามเนื้อของเราได้นะคะที่สำคัญก็จะเพิ่มความดันในเลือดด้วยไปขยายหลอดเลือดทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่าเลือดในร่างกายได้ทำงานอย่างถูกต้องได้ไหลเวียนก็จะช่วยลดอาการมือเท้าชาได้ด้วยเพราะว่าอาการนี้ส่งผลมาจากการที่เลือดไหลเวียนไม่ดีแต่ถ้าเราทานน้ำมังคุดแซนบุรีมีสารแซนโทนด้านในก็จะช่วยไปขยายหลอดเลือดเพิ่มความดันในเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดของเราเป็นปกติค่ะพูดถึงสารแซนโทนเราจะต้องสกัดจากเปลือกมังคุดหลายลูกเลยนะคะเราถึงจะได้ปริมาณที่มากพอหรือเพียงพอกับเราดังนั้นสารแซนโทนจึงมีราคาค่อนข้างที่จะสูงในท้องตลาดแต่ว่าวันนี้สาวร่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% แปลว่าพ่อแม่จะได้สารแซนโทน 100% เลยค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดแซนบุรีไม่ผสมสารใดเลยไม่ใส่น้ำตาลและก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีของเราเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดจากธรรมชาติพ่อแม่ท่านใดที่มีอาการถ่ายไม่ดีหรือเจ็บตามกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาน้ำมังคุดแซนบุรีก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแซนโทนเขาจะช่วยยับยั้งช่วยบรรเทาอาการอักเสบด้านในของเราได้ค่ะอยากให้พ่อแม่ลองเปิดใจลองทานดูนะคะลองมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพของเราค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทานวันละ1แก้วหรือ30ซีซีทานทุกวันทาแล้วอย่าลืมทานน้ำตามด้วยนะคะที่สำคัญเปิดขวดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นสาวลาภพาขวัญย้ำอีกครั้งเลยน้ำมังคุดแซนบุรีไม่มีสารกันบูดนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีนะคะราคาเพียง1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ว่าวันนี้สาวล่าพาขวัญมีโปรโมชั่นมาให้พ่อแม่ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะอยากจะให้พ่อแม่ทานเป็นชุดทานต่อเนื่อง3ขวดเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนค่ะลองดูค่ะพ่อแม่สำหรับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญพ่อแม่รับฟังได้เลยค่ะ
0: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092812755 5 8 9
6: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ทวีวรคุณท่านเล่าไว้เป็นมรดกธรรมนะครับให้กับผู้ฟังรุ่นหลังเรื่องมีอยู่ว่าตาใจเนี่ยแกมีอาชีพเป็นช่างไม้ที่มีฝีมือการก่อสร้างนับว่าเป็นเยี่ยมคนหนึ่งในแม่น้ำบางปะกงอายุแกก็ประมาณ50ปีเศษๆบ้านอยู่ใต้วัดโบสถ์ลงไปแต่ว่าประหลาดกว่าผู้ชายคนอื่นๆเพราะว่าอายุของแกแม้จะเลยครึ่งคนเข้าไปแล้วแต่ตาใจแกก็อยู่เป็นโสดตั้งนมตั้งนานไม่ได้มีลูกมีเมียเหมือนคนอื่นๆมีคนเล่าถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อตอนหนุ่มๆ นี่ตาใจแกไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันแล้วก็เกิดรักเขาอย่างสุดสวาทขาดใจจริงๆแต่เกิดอุปสรรคขัดขวางเพราะว่าพ่อแม่ของผู้หญิงเขาไม่เต็มใจจะให้ลูกสาวเขารักกับตาใจก็เลยไปยกให้คนอื่นตาใจก็เลยอกหักแกก็ตัดอกตัดใจไม่คิดรักใครอีกต่อไปความเป็นอยู่ของตาใจนี่ออกจะเร่ร่อนแล้วก็มีอิสระไม่ต้องห่วงอะไรใครทั้งสิ้นเพราะว่าปีหนึ่งแกรับจ้างเขาปลูกนั่นสร้างนี่กินอยู่กับเรื่องของการก่อสร้างนี่ทั้งนาตาปีจะอยู่บ้านเพียงเดือนละไม่กี่วันบ้านของแกก็ปล่อยให้พี่ๆน้องๆเขาช่วยดูแลให้ตาใจแกมีอะไรๆในตัวดีอยู่หลายอย่างคือเป็นคนคุยสนุกไม่ถือตัวขี้เล่นแล้วก็ใจคอขว้างขวางเพราะฉะนั้นเงินทองที่หาได้ก็เลยเก็บไม่ค่อยอยู่เพื่อนฝูงพวกพ้องถ้าถูกใจแล้วก็มีธุระจะใช้สอยมาออกปากขอยืมแกเท่าไหร่ตาใจไม่มีขัดแต่เรื่องเสียของตาใจก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือแกชอบกินเหล้าแล้วก็กินน้อยๆไม่เป็นพอเลิกงานหมดธุระวันหนึ่งตาใจจะต้องกินเหล้าฉลองเป็นขวดยิ่งมีเพื่อนถูกคอร่วมวงด้วยแล้วก็บ้าทีนี้ไม่ต้องแล้วไม่อั้นเลยจนทั้งขวดเหล้าทั้งคนกินกลิ้งโคโล่ไปด้วยกันทุกคืนพวกหนุ่มๆก็ชอบเย้าแกว่าเมื่อไหร่ตาใจจะคิดมีลูกมีเมียสักทีแกก็บอกว่าเนื้อคู่ข้ามันยังไม่เกิดเว้ยอย่างเงี้ยทุกครั้งไปตามวัดต่างๆสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงก็นิยมจ้างตาใจไปทำงานก่อสร้างเสนาสนะในวัดมีศาลาการประเรียนบ้างกุฏิบ้างหอระฆังบ้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมบ้างจนกระทั่งจ้างให้สร้างโรงเรียนประชาบาลก็มีหลายหลังทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านต่างชอบนิสัยตาใจที่รับงานอะไรแล้วก็ตั้งใจทำงานนั้นอย่างประณีตเป็นที่พอใจของคนจ้างทุกอย่างแล้วก็ยังตกลงง่ายๆเป็นกันเองขอร้องอะไรก็เพิ่มเติมเป็นพิเศษตาใจก็ไม่ปฏิเสธทั้งราคาค่างวดก็ไม่แพงไปนักตาใจก็เลยมีงานทำทั้งปีแล้วก็ฝากฝีมือของแกไว้ตามวัดวาต่างๆหลายวัดด้วยกันบรรดาพระสงฆ์ทั้งหมดตาใจในเคารพนับถือหลวงพ่อทองวัดโบสถ์มากเพราะว่าสนิทสนมกันมาตั้งแต่ยังอายุน้อยๆด้วยกันโดยเมื่อหลวงพ่อทองบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดโบสถ์นั้นตาใจแกก็เป็นเด็กอยู่ที่วัดโบสถ์ก็เลยร่วมอาจารย์เดียวกันอยู่หลายปีแต่ว่าตาใจยังไม่ได้บวชเรียนเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆเพราะว่าตอนหนุ่มก็ยังเพลิดเพลินตามใจตัวเองตามเรื่องนึกอยากจะบวชก็อายุมากแล้วก็เลยปล่อยเลยตามเลยเพราะเกรงคนจะนินทาว่าบวชเป็นหลวงตามาอาศัยวัดกินตาใจไปทำงานถึงไหนๆก็ตามเมื่อกลับบ้านเป็นต้องมาเยี่ยมหลวงพ่อทองทุกครั้งพร้อมทั้งมีของเล็กๆน้อยๆติดมือมาถวายท่านไม่ได้ขาดคราวหนึ่งตาใจได้งานพิเศษโดยมีลูกจ้างให้รับเหมาก่อสร้างศาลาการประเรียนที่วัดในคลองท่าลาดอำเภอพนมสารคามผู้จ้างตาใจนะเป็นเศรษฐีในถิ่นนั้นก็ออกแบบศาลาการประเรียนหลังนี้อย่างเรียกว่าสวยงามแล้วก็ใหญ่ที่สุดกว่าวัดทั้งปวงในคลองนั้นทีเดียวมีคนพูดกันว่างานคราวนี้ตาใจได้กำไรมากคุ้มเหนื่อยแต่ตาใจก็ต้องหนักใจไม่ใช่เล่นเหมือนกัน

0: ม่ใช่ว่าจะตื่นเต้นสนใจเฉพาะชาวบ้านเท่านั้นแม้กระทั่งพระเนนในวัดโบสถ์กระทั่งหลวงพ่อทองเองเมื่อรู้เข้าก็ประหลาดใจไปตามๆกันเพราะใครเลยจะคิดว่าตาใจจะมีเมียเมื่ออายุปาเข้าไปตั้ง50เศษแล้ววันหนึ่งตาใจก็มาเยี่ยมหลวงพ่อทองพร้อมทั้งมีของมาถวายเช่นเคยหลวงพ่อทองได้โอกาสก็ถามว่าใจเขาว่าเองได้เมียมาจากพนมจริงเหรอจริงครับหลวงพ่อเมียเองอายุสักเท่าไหร่วะ24-25ครับหลวงพ่อทองฟังแล้วชักฉงนเพราะอายุผู้หญิงมันอ่อนกว่าตาใจตั้งเท่าตัวยังกับพ่อกับลูกเฮ้ยใจเมียเองคนนี้เขาเป็นสาวโสดหรือว่าเคยมีลูกมีผัวมาก่อนแล้วอ่ะตาใจก็เล่าเรื่องละเอียดของเมียตนให้หลวงพ่อทองทราบว่าเมื่อตาใจไปรับเหมาก่อสร้างศาลาการประเรียนที่ทางวัดเขาจ้างไปคราวนี้มันเป็นงานที่เร่งก็เลยจ้างลูกมือแถบนั้นบ้างหาไปจากล่างนี้บ้างแล้วก็พักอยู่ในวัดทั้งสิ้นโดยท่านสมภารให้พักที่ศาลาการประเรียนหลังเก่าซึ่งเล็กแล้วก็ชุดสุดโทรมมากอาหารการกินก็หุงหากันในวัดนั่นเองแต่ลำบากที่ไม่มีคนถนัดในเรื่องทำอาหารนี่มีเพื่อนกันอยู่แถบนั้นบ้างตาใจก็เลยออกปากขอให้ช่วยหาคนทำกับข้าวส่งให้ด้วยวันละ3เวลาส่วนข้าวนั้นจะหุงกันเองเพื่อนตาใจก็รับอาสาว่ามีหลานเมียมาจากหนองแหวนมาอาศัยอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ไม่มีงานการอะไรพอจะใช้สอยให้จัดในเรื่องนี้ได้ตาใจก็เลยหมดห่วงและตั้งแต่วันรุ่งขึ้นจากนั้นก็ได้มีหลานเมียของเพื่อนเนี่ยส่งกับข้าวให้เป็นประจำวันละ3เวลาตามราคาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตาใจเห็นผู้หญิงซึ่งเป็นหลานเมียของเพื่อนคนนี้ก็รู้สึกต้องตาเป็นพิเศษทั้งตัวเองไม่เคยสนใจกับเรื่องผู้หญิงมาเป็นเวลานานแล้วยิ่งนานวันก็ยิ่งรู้สึกถูกใจไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเป็นกิริยาท่าทางแม้กระทั่งรสอาหารแต่พอมาคำนึงถึงสังขารอายุของตัวก็ท้อใจเพราะว่าวัยมันต่างกันอย่างที่หลวงพ่อทองเองก็เคยแปลกใจเหมือนกันก็พยายามหักใจว่าจะไม่คิดยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ก็ยากที่จะไม่ให้สนใจกับผู้หญิงคนนี้ได้วันหนึ่งก็เลยไปบ้านเพื่อนซึ่งผู้หญิงคนนั้นอาศัยอยู่เรียบเคียงถามดูถึงเรื่องราวประวัติของผู้หญิงคนนี้พอทราบเรื่องตลอดก็ทำให้รักนางมากขึ้นโดยเกิดความสงสารอย่างจับใจเพราะว่าเรื่องหลานเมียของเพื่อนหรือว่าแม่สุนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็ควรเวทนานางเป็นกำพร้าแม่พ่อก็มีเมียใหม่และแม่เลี้ยงก็พยายามรังแกนางตลอดเวลาพ่อก็หลงเมียไม่ลืมหูลืมตาก็ทารุณลูกสาวจนกระทั่งอยู่ด้วยไม่ไหวต้องหอบผ้าหนีตามผู้ชายที่มาติดพันไปโดยเข้าใจว่าจะสบายกว่าอยู่ร่วมกับแม่เลี้ยงแต่ว่าเป็นกรรมของแม่สุนที่หนีเสือปะจระเข้เพราะเมื่อนางเสียเนื้อเสียตัวกับเขาแล้วจึงรู้ภายหลังว่าผู้ชายที่ตามเขามานั้นนะเขามีเมียมีลูกแล้วก็เลยหลบหนีเขาจากดงยางมาอยู่กับน้าสาวซึ่งเป็นเมียของเพื่อนตาใจนี่แหละตาใจก็รู้เรื่องโดยตลอดก็สงสารแม่สุนเป็นกำลังว่าไม่มีใครเป็นที่พึ่งของนางได้อย่างแท้จริงก็ยิ่งเพิ่มความรักความสนใจในตัวแม่สุนมากกว่าเก่าต่อมาได้แย้มพลายเรื่องนี้ให้เพื่อนทราบเขาก็ปรึกษากับภรรยาซึ่งเป็นน้าของแม่สุนทั้งยังช่วยพูดจาเกลี้ยกล่อมแม่สุนจนเห็นดีเห็นชอบตามไม่รังเกียจที่ตาใจเป็นคนอายุมากโดยอ้างว่าแม่สุนจะได้มีความสุขเพราะว่าตาใจเองก็มีวิชาติดตัวพอหากินเลี้ยงดูให้มีความสุขได้พอตกลงกันเรียบร้อยก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรเมื่อตาใจก่อสร้างศาลาการประเรียนเสร็จรับเงินค่าจ้างเรียบร้อยก็พาแม่สุนมาอยู่บ้านของตนและตาใจก็เพิ่งจะรู้สึกว่าการมีลูกมีเมียนี่มันเป็นความสุขอย่างยิ่งกับตัวเองโง่มาเสียนานถ้ารู้อย่างนี้คงไม่ปล่อยให้เป็นโสดเสียเวลาเปล่าไปทั้ง20-30ปีพอตัดใจเล่าจบก็หัวร่อร่าแม้แต่หลวงพ่อทองก็อดขำไม่ได้ก็ปล่อยหาตามตัดใจไปด้วยอย่างเห็นใจเช่นเดียวกัน
1: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรง

สดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดในมาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงครับพ่อซื้อที่ไหนพ
3: ่อซื้อแช่ซื้อทั้งยูซื้อเย็นกับซื้อแขกครับ
1: เหมือนพ่อแขกเนาะ
3: ครับผม
1: อันนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านที่66
1: บ้านที่66
3: ครับผม
1: บ้าน
3: ทรัพย์เจริญหมู่บางชมพูตำบลบางชมพู
1: ตำบลบางชมพู
3: ครับ
1: อำเภอหนองบัวแดงครับอายุเท่าไหร่แล้วพ
3: ่อ64 64 ปี
1: เนาะ
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: ครับถามคุณพ่อว่าก้อนที่มากินน้ำมะกรูดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับ
3: ก็มีน้ำบินเวียนแล้วก็น้ำมืดแล้วก็มีเห็ดเรียกน้ำมะกรูดหลงเสียมีน้ำมะกรูดเลยน้ำมะกรูดหลงแบบว่าโยกของโยกนั่งนั่งนะแล้วก็ย่างไปครึ่งโลเนี่ยพอถึงโลแล
1: ้
3: วกับวินน้ำมืดขาวมีกำลังย่างเลย
1: ครับครับ
3: ต้องได้ยุดเท่ามีเท่าวินแล้วบุญเราเขาจะย่างก็ได้
1: โอ้แล้วผู้ใดมาแนะนำให้กินน้ำมะกรูดเนี่ย
3: ผมมีคนแนะนำเราแบบฟังวิทยุเสมออ
1: ๋อฟังวิทยุ
3: ครับ
1: ครับ
3: ย่างพื้นฟังเสมอ
1: เราซื้อมาที่แรกจากขวดครับ
3: ซื้อมาลองขวดเดียว
1: ขวดหนึ่ง
3: มันมากินเบิ้งมัน
1: ครับ
3: มีฟงไข่แน่เยอะมีแห้งตัวขึ้นแน่ลงเยอะตลอด
1: ครับ
3: ได้เบี้ยวอีกน้ำแม่นั่ง
1: อ๋อก็เลยสั่งเพิ่มอีก
3: สั่งมาอีก3 ขวด
1: อ๋อครับ
3: ว่าจะกินได้ขวดครึ่งนึงนะ
1: อ๋อขวดที่สองกำลังกินอยู
3: ่ขวดที่สามขวดที่สองนั่งกิน
1: ครับเห็นไอ้แม่นั่งแม่น้ำมาอันพอแขกกินแล้วทรงดีขึ้นแน่ทีนะครับ
3: ครับทรงมีแห้ง
1: อาการเดินก็เป็นไงครับเดิน
3: เนี่ยต้อง
1: ต่างกัน
3: กับทรงจางทรงมีแห้งหน่อยนึงอยู
1: ่ครับ
3: เนาะประท่านกินหลายเนาะกินหัวขวด
1: ขวดหนึ่งเนาะครับ
3: แล้วประท่านกินเหมือนหลายขวดเนาะ
1: ครับ
3: ลองเบิ่งอยู
1: ่ครับ
3: ลองกินเบิ่งเหม
1: ือนแต่ว่าทรงอาการดีขึ้นอยู่เนาะ
3: ครับทรงอาการดีขึ้น
1: ครับเห็นพ่อว่าเป็นไตพ่อมันสิเนาะ
3: ครับไตเป็นไตหมอคนมาเป็นไตหลับหาหมออ
1: ืมเป็นได้ไปหาหมอโดนแล้วบอกครับ
3: ไปได้2 เดือนเกือบ3 เดือนแล้วเขาต้องไปอีกมืออื่น
1: อ๋อนัดไตไปเบิ่งไปตรวจอีกไหม
3: ครับไปตรวจเบิ่งอีก
1: ครับอืม
3: หรือว่าเดี๋ยว3 เดือนมันนัดไปอีกแค่นึงนะ
1: ครับครับเมื่อนี้ผมก็กล่าวขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ครับผมให้พี่น้องได้รับทราบครับ
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360 บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4 แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่4 แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่4 แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้4 แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้4 แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติด4 แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3 ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3 ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะ ทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589
2: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
4: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
5: เรื่องตาใจได้แม่สุนมาเป็นเมียเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วแถบวัดโบสถ์กระทั่งคนหมดสนใจเพราะว่าคนทั้งสองก็อยู่กินกันมาเป็นปกติตลอดมาแต่ว่าตาใจเป็นคนอยู่บ้านได้ไม่นานเพราะต้องทำงานรับจ้างก่อสร้างทำที่นั่นที่นี่เกือบทั้งปีแต่ระยะที่มีเมียแล้วรู้สึกตาใจออกจะแปลกกว่าเก่าถ้าพอกลับบ้านได้เป็นต้องพยายามกลับแม้ว่าจะมืดค่ำฝนตกฟ้าร้องถึงใครจะล้อเลียนยังไงก็ไม่ถือเป็นอารมณ์แล้วก็ออกจะเป็นคนมีนิสัยกระเม็ดกระแมไม่ค่อยใจกว้างใช้เงินเติบเหมือนก่อนๆทำงานได้เงินเท่าไหร่ก็ประเดี๋ยวให้แม่สุนเก็บไว้จนหมดแม่สุนเมื่อได้กับตาใจใหม่ๆแกมาแต่ตัวนี่ไม่มีสมบัติอะไรติดกายแต่เดี๋ยวนี้มีทองหยองประดับพราวเต็มตัวทั้งสุขกายสุขใจร่างกายก็มีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งอย่างเต็มที่ดูงามพอเก่าหลายเท่าตาใจมีลูกมือที่สนิทคนหนึ่งชื่อเจ้าว่องเจ้าว่องคนนี้ทำงานเป็นลูกมือตาใจตั้งแต่ยังเป็นเด็กเพิ่งจะออกจากวัดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อายุ25แล้วซึ่งกำลังจะเข้าเกณฑ์เบญจเพศพอดีรูปร่างของเจ้าว่องเรียกได้ว่าหล่อคนหนึ่งทีเดียวแม้ว่าจะผิวคล้ำแต่ว่าผมเจ้าว่องหยิกหยักโศกใบหน้าเกลี้ยงกลมคมสันอกผายไหล่พึงสูงสมตัวเวลาพูดจายิ้มแย้มเห็นฟันขาวทั้งปากเลยซ้ำยังชอบร้องเพลงลิเกทำนองเกี้ยวสาวจนติดปากเจ้าว่องนี่เข้านอกออกในบ้านตาใจสนิทกว่าคนอื่นเพราะตาใจไว้วางใจว่าเป็นเด็กของแกมาแต่ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าว่องก็เคารพนับถือตาใจเป็นอย่างดีเพราะเรียกตาใจว่าอาแต่กลับเรียกแม่สุนว่าพี่พอแล้วข้าวปีนั้นทางวัดหัวไซเลยโรงเล่าไปจะสร้างกุฏิหลังละ10ห้อง2แถวโดยมีคหบดีของตำบล นั้นศรัทธารับบริจาคทรัพย์สินเป็นค่าก่อสร้างให้สมภารวัดหัวไซคุ้นเคยกับตาใจดีแล้วก็นิยมในฝีมือการก่อสร้างของตาใจก็ใช้คนมาตามตาใจไปพบแล้วก็ว่าจ้างให้ตาใจรับเหมาก่อสร้างกุฏิที่กำหนดให้แล้วเสร็จทุกอย่างตาใจเห็นเป็นงานวัดทั้งท่านสมภารก็รักใคร่ชอบพอกันก็ยอมทำงานคราวนี้โดยรับเหมาในราคาพอสมควรจากนั้นก็ต้องจากบ้านไปทำงานที่วัดหัวไซต่อระยะทางจากวัดโบสถ์ไปวัดหัวไซนั้นไกลถ้าไปเรือแจวก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตาใจจึงไม่มีโอกาสจะกลับบ้านบ่อยนักเพราะห่วงงานสัก 7-8 วันถึงจะมาค้างบ้านครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีธุระอะไรก็สั่งให้ลูกจ้างมาติดต่อกับแม่สุนแทนโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับหน้าที่ไปมาบ่อยเกี่ยวกับไปเอาของใช้บ้างส่งเงินไปให้แม่สุนบ้างก็คือเจ้าว่องเพราะว่าเจ้าว่องนี่คล่องแคล่วแล้วก็เป็นที่ไว้ใจของตาใจยิ่งกว่าคนอื่นประมาณว่าอีกสักวันพระหนึ่งงานก็เสร็จเรียบร้อยท่านสมภารกรุณาจ่ายเงินให้แก่ตาใจเป็นเงินงวดก้อนสุดท้ายซึ่งเป็นจำนวนมากอยู่ตาใจจะเอาไว้กับตัวก็เกรงจะไม่ปลอดภัยทั้งมีธุระจะต้องการของบางอย่างที่บ้านด้วยก็เลยใช้เจ้าว่องเอาเงินจำนวนนี้ไปให้แม่สุนแล้วก็เอาของที่บ้านที่ต้องการจะใช้มาให้เจ้าว่องก็ไปตามที่ตาใจใช้จนรุ่งขึ้นก็ยังไม่กลับทำให้ตาใจชักเอะใจรออีกวันหนึ่งเจ้าว่องก็หายไปไม่เห็นแต่เงาตาใจอยู่ไม่ไหวแต่ว่างานใกล้จะเสร็จแล้วก็รีบจ้างเรือกลับบ้านพอถึงบ้านเท่านั้นตาใจก็แทบลมจับบ้านเงียบยังกับป่าช้าไม่เห็นแม่สุนเมียรักรีบเข้าไปค้นข้าวของที่มีค่าก็อันตรธานหายไปด้วยทั้งหมดก็คิดลังเลใจหรือว่าพ่อแม่ของแม่สุนเนี่ยเขาจะเจ็บไข้ใช้คนมาตามก็รีบถามบ้านพี่น้องใกล้เคียงก็ไม่มีใครรู้เรื่องพูดกันแต่ว่าพักเนี้ยแม่สุนใกล้ชิดนั่งปรึกษาหารืออะไรอะไรกับเจ้าว่องผิดสังเกตหลายปากเขาเล่าทำนองนี้ตาใจก็เดาเรื่องถูกว่าชรอยแม่สุนนี่จะหนีไปกับเจ้าว่องซะแล้วทั้งรักทั้งแค้นแน่นประดังอกรวมทั้งความหิวความเหนื่อยที่รีบร้อนมานี่ก็ทับถมพร้อมกันทำให้ตาใจทรงกายไม่อยู่ถึงกับเป็นลมล้มลงทันที ตาใจล้มป่วยตั้งแต่วันนั้นมาโรคทางกายตาใจคงจะไม่กระไรนักแต่ใครจะรู้เข้าไปถึงหัวใจว่าตาใจต้องปวดเจ็บแค่ไหนแม่สุนก็เป็นเมียที่แสนจะรักเจ้าว่องก็เป็นคนใช้สอยใกล้ชิดไว้วางใจมากควรหรือที่คนทั้งสองจะมาทำให้ตัวเจ็บช้ำเป็นที่สุดจิตใจตาใจที่เคยรื่นเริงสนุกสนานบัดนี้เต็มไปด้วยความเหี้ยมโหดแค้นเคืองขณะตั้งใจว่าถ้าเจอคนทั้งสองที่ไหนจะสามารถฆ่าได้ทั้งสองคนด้วยมือตัวเองเย็นวันหนึ่งหลวงพ่อทองมาเยี่ยมตาใจถึงบ้านพอถึงก็ขึ้นไปบนเรือนกล่าวกับตาใจซึ่งนอนซมอยู่ว่าท่านเพิ่งจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งปลอบตาใจให้เอาทางพระเข้าข่มตาใจถึงกับน้ำตาไหลพรากสารภาพกับหลวงพ่อทองว่าตั้งใจจะตามแก้แค้นคนทั้งสองให้สุดความสามารถหลวงพ่อทองท่านก็บอกว่าใจเอ้ยชาตินี้นะเองมีกรรมต้องพลัดพรากจากคนที่เองรักถึงกับเป็นทุกข์ขนาดนี้แล้วเองจะพยายามจองเวรให้เป็นกรรมหนักต่อไปเบื้องหน้าอีกทำไมไม่มีใครหรอกที่เองควรจะรักยิ่งไปกว่าตัวของเองแล้วเองจะดึงตัวเองให้ต่ำช้าดิ่งลงอบายเป็นเวรานุเวรติดตัวไปอีกทำไมข้าสังหรณ์ใจแต่แรกแล้วแต่ข้าไม่กล้าเตือนเองเพราะเห็นเองในหน้าบานคุยว่าได้เมียมีความสุขวัยมันต่างกันมากละใจเอ้ยจึงทำให้ข้าหวั่นใจในเรื่องของเองมานานแล้วฉะนั้นเรื่องนี้เองควรจะหักใจคิดว่าวาสนาเขาอยู่ร่วมกับเราได้แค่นี้คล้ายๆตายจากเราไปก็แล้วกันอย่าคิดแค้นเคืองให้เป็นบาปกรรมแก่ตัวต่อไปภายหน้าเลยนะน้ำตาของตาใจก็ยิงไหลพลูออกมาอีกตาใจก็คิดทบทวนความที่หลวงพ่อทองตักเตือนอีกครั้งยกมือท่วมหัวขออโหสิครับเลิกคิดอาฆาตแค้นเคืองคนทั้งสองถวายหลวงพ่อนะครับซึ่งกรุณามาให้สติใจเอ้ยแม้ข้าจะเป็นพระก็พอจะรู้เรื่องผัวเมียบ้างเพราะว่าในบาลีฎีกาก็มีแสดงไว้นี่ข้าจะอธิบายให้ฟังในสังฆปัตตชาดกนั้นท่านแสดงไว้ว่าธรรมดาสตรีย่อมหน่ายแหนงต่อสามีของตนโดยรังเกียจแล้วก็ปลีกตัวออกไปเสียเพราะเหตุ8ประการ1ทริตตาเพราะสามีเป็นคนเข็นใจไม่มีทรัพย์2อาตุรตาเพราะสามีเป็นคนขี้โรค 3. ชินนกตาเพราะสามีเป็นคนแก่ 4. สุราโสนทตาเพราะสามีเป็นคนขี้เมา 5. มันทตาเพราะสามีเป็นคนโฉดเขลา 6. ปมัตตาเพราะสามีเป็นคนเพิกเฉยไม่ปลุกอารมณ์ให้นางได้รับความรื่นเริงสมใจ 7. สัพพกิจเจสุอวัตนิกตาเพราะสามีเป็นคนทำมาหากินไม่เป็นและ 8.สัพพทนานุปัฏฐานีนะเพราะว่าสามีไม่มีทางหาทรัพย์ได้เลยทั้ง8อย่างนี้แต่ละอย่างเป็นเหตุที่จะทำให้ภรรยาเบื่อหน่ายจริงชังไม่ต้องการอยู่ร่วมกับสามีตนใจเอ้ยเองมันมีข้อบกพร่องอยู่บ้างไหมลองคิดดูเถอะใน8ข้อนี้นะแม้เองจะหาเงินเก่งแต่เองก็ไม่เก่งไปหมดทุกอย่างหรอกโดยเฉพาะวัยของเองมันเรียกได้ว่ามันแก่แล้วนางสุนเนี่ยเขายังสาวอยู่เองจะให้เขาทนอยู่กับเองได้ยังไงปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาแล้วแต่กรรมลิขิตของเขาก็แล้วกันส่วนเองนะใจเอ้ยเองกลัวอะไรเองเห็นโลกมานานแล้วรู้รสโลกมามากแล้วมันไม่มีอะไรเจียนจบได้หรอกควรจะเบื่อได้หรือยังบวชสิวะบวชข้าอยากจะได้ช่างไปอยู่ในวัดเพื่อจะคอยซ่อมแซมวัดวาอารามมานานแล้วถ้าเองตกลงใจได้ปีนี้ข้ายังไม่ให้เองบวชหรอกชาวบ้านเขาจะลือว่าเองบวชเพราะเมียทิ้งอีก 2-3 ปีนะเอาเถอะถ้าเองตกลงบวชข้าจะจัดการให้เองทุกอย่างต้องอยู่อย่างข้ามันถึงจะสุขสำราญสงบใจได้ไม่ต้องมีใครมาเกี่ยวข้องให้ทุกข์จนต้องนอนระทมอย่างเองนี่หลวงพ่อทองพูดจบก็กล่าวลาทิ้งให้ตาใจนั่งคิดตัดสินใจอนาคตของตนอยู่แต่ลำพังผู้เดียวครับ

0: น้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแส้นบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแส้นบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแส้นบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวนะคะเราอยู่กันที่บ้าน
3: แหลมทอง
2: แหลมทอง
3: อยู่กับ13
2: อยู่กับคุณแม่อะไรคะคุณแม่ใช
3: ่แม่มงคุดชัยเชษฐา
2: อืมค่ะก่อนแม่จะมาทานน้ำมงคุดนี่มีอาการเป็นอะไรบ้าง
3: ก็ปวดขาเป็นเบาหวานตาแกเป็นเบาหวานซึ่งไม่ตากิน
2: มันเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกที่ทาน
3: ช่วงแรกก็ตอนก่อนตอนทาตาแกจะเป็นแผลแถวเบาหวานแผลที่เท้านี
2: ่
3: เวลาใส่รองเท้าแบบนี้มันก็มันกระสีโพงนะ
2: อ๋อมันเสียสีเน
3: าะเออแล้วแกจะเป็นตลอดได
2: ้ค่ะ
3: บัดนี้เริ่มจากการกินมันตั้งแต่เดือนก่อนเกี่ยวเข่านะเดือนตุลาเนี่ย
2: ประมาณตุลา
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: กินมาเรื่อยๆตอนนี้แผลเท้าแกมันบวมเป็นแผลอยู่เลยแล้วก็บวมเลย
2: โอ้แผลยุบไปเลย
3: แผลยุบเลยจะก็ใส่รองเท้านี่กะบวมโพงอีก
2: แต่ว่าเบาหวานนี่พวกน้ำตาลปกติไหมคะ
3: ครับปกติ130-140ประมาณนี้บ่เกินนี
2: ่แสดงว่ามันถูกกับเบาหวานอยู่เนาะแม่
3: ค่ะ
2: ทานกับลูกนี่กี่ชุดแล้วเนาะ
3: 3
2: เนาะ3 4
3: 3 4แล้วแล้วก็ซื้อเป็นขวดอีกต่างหากทีละขวดแล้วตัวแรกลองทีละขวด
2: ค่ะ
3: ทีละขวดก็มาสั่งกับนู้นเลย
2: มาหาแม่เนาะเพราะว่าดูในประวัติที่แม่โทรมาสั่งนะ
3: จ้ะ
2: โอ้หลายชุดแล้วก็เลยอยากมาสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไง มันก่อนจะมาทานมันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
3: มันก็ดีขึ้นไปเรื่อย
2: ๆเป็นไข้ไหมคะ2-3วันแรกที่ทานปวดตัวไหมปกติเลย
3: แต่แกปวดขาแกกินแกปวดขาแกบอกโอ้ขาปวดวันนี้เดินก็พออยากได้2-3 มือที่แรกขวดที่แรกเลยแหละ
2: ค่ะ
3: บ่ค่อยปวดแต่ก่อนมันสิปวดอันแบบว่ากลางคืนนอนเนี่ยเหยียดบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ปกติแล้วพอขวด2ขวด3มาก็เบาไปเรื่อย
2: ๆแต่ตอนนี้ไม่เป็นแผลแล้วเนาะ
3: แผลก็บ่เป็นละ
2: อ๋อดีค่ะค่ะวันนี้ก็รบกวนแม่มงกฎเท่านี้เพราะว่าลูกอยากมาสัมภาษณ์อยากมาหาขอบคุณนะคะ
3: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะ
3: จ้าม
2: ีอะไรแบบว่าถ้าแบบแม่ทานแล้วแม่ไม่สบายใจแม่ก็โทรหาลูกตลอด
3: จ้า
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญ
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ
4: ซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
1: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
5: ตาน้อยตาน้อยไอ้โนดผูกคอตายทิดมีตะโกนขณะวิ่งกระหืดกระหอบไปหาทิดน้อยพ่อเจ้าทิดโนดซึ่งผูกคอตายเพื่อจะแจ้งข่าวตอนนั้นทิดน้อยกำลังถากคะนาอยู่ปลายนาทิดน้อยร้องเฮ้ยได้คำเดียวก็ทิ้งจอบไว้ตรงนั้นมึงพูดจริงเหรอแกถามตื่นตระหนกหรือว่าอาจจะเพราะว่ายังไม่เชื่อรีบกลับบ้านเถอะยายสมเป็นลมพับอยู่แล้วทิดมีสรุปอย่างนั้นยืนยันว่าไม่ได้ล้อเล่นจะล้อได้ยังไงในเมื่อทิดน้อยเป็นพ่อของเพื่อนเขาให้ฉันมาตามเดี๋ยวหมอกับตำรวจก็มาผู้ใหญ่เขาไปแจ้งแล้วความโกลาหลวุ่นวายนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนเป็นความทรงจำอันขมขื่นของคนหลายคนที่ต้องเห็นสภาพศพของเจ้าโนดไอ้คนซื่อที่ต้องมาตายเหมือนขาดสติตายเพราะเมียหนีทิดโนดก็เหมือนกับหนุ่มกระตือรือร้นบ้านนอกทั่วไปความรู้ไม่มากอาศัยความขยันอดทนทำมาหากินเท่าที่จะทำได้จนมีฐานะพอสมควรอาศัยว่าพ่อมีนาเยอะก็เหมือนกับมีทุนรองรับการสร้างเนื้อสร้างตัวก็เร็วเพราะฉะนั้นเมื่อทิดโนดไปขอคำใบมาเป็นเมียได้สองปีก็เกิดความคิดใหม่จะสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนากว่าที่เป็นอยู่พอทิดมีชวนไปทำงานไต้หวันก็ตัดสินใจทันทีขออนุญาตพ่อแม่ฝากเมียขี้ริ้วแต่ว่าอวบอัดขาวพองกับลูกสาววัยขวบครึ่งไว้กับปู่กับย่าเสร็จแล้วเจ้าโนดคนซื่อกับเพื่อนรักก็เดินทางไปทำงานปลอดโปร่งโล่งใจฝันเห็นเงินก้อนใหญ่อยู่ไต้หวันทั้งสองเกลอได้รับข่าวสม่ำเสมอจากทางบ้านทุกคนสบายดีขอให้ตั้งใจทำงานข่าวสบายใจอย่างนี้ก็มีต่อเนื่องในช่วง6เดือนสองเกลอก็ส่งเงินให้เมียสม่ำเสมอพอมาถึงเดือนที่8เมียทิดมีส่งข่าวว่าซื้อนาไว้สองแปลงบ้านใหม่มุงหลังคาแล้วแล้วก็บอกมาในจดหมายมีข้อความใกล้เคียงกันกับของน้องสาวทิดโนดว่าคำใบขอกลับไปอยู่ดูแลยายสักพักหนึ่งลูกของทิดโนดก็คือน้องเจี๊ยบนั้นไม่ได้ไปด้วยต่อมาก็คือข่าวไม่ดีไม่งามของคำใบกระนั้นทิดโนดก็ยังส่งเงินให้เมียเมียก็จะมาเยี่ยมลูกสักคืนแล้วก็กลับไปบ้านตัวอีกลือกันไปทั่วเลยว่าเดี๋ยวนี้คำใบแต่งหน้าแต่งตารวมทั้งเนื้อทั้งตัวนอกจากเสื้อผ้าทองหยองเนี่ยราศีสวยงามก็เกิดขึ้นที่สะเทือนใจก็คือข่าวจากน้องสาวทิดโนดที่บอกให้เขากลับทันทีที่หมดสัญญาทิดมีเล่าว่าไอ้โนดมันร้อนใจอยากจะแหกสัญญากลับบ้านทุกวันเสร็จแล้วสองเกลอก็ได้กราบแม่พระธรณีไทยพร้อมกันแต่ว่าได้รางวัลคนละแบบทิดมีความสุขล้นเหลือบ้านปลูกเสร็จมีที่นาเพิ่มเมียก็น่ารักเหลือเกินคุยไปสามบ้านสี่เรือนว่าทิดมีเป็นสุดยอดของผัวขณะที่ทิดโนดเพื่อนรักแทบจะอักกระอักเลือดเสียงเล่าลือตรงกันหมดกลับเข้าบ้านเหยียบบ้านไม่น่าจะได้ยินคำนี้ คำใบไปกับคนอื่นแล้วปล่อยลูกไว้กับย่าความเจ็บช้ำครับแค้นขมขื่นสะสมนานวันเข้าก็หันเข้าหาเล่าแล้วก็เทน้ำตาลงผสมใครปลอบใครเตือนก็ไม่มีความหมายมันหมายถึงการหักหานน้ำใจกันทั้งเรื่องเงินและเรื่องศักดิ์ศรีเงินน่ะเสียดายไม่นานแต่ศักดิ์ศรีผู้ชายเนี่ยมันเหมือนนั่งบนกองไฟถึงที่สุดก็ยึดเอาต้นมะม่วงหลังบ้านเป็นสุสานของเขามันน่าประหลาดใจที่บ้านของคำใบถูกเผาแต่ดับทันแต่ว่าข้าวในนาวอดหมดแล้วก็ยิ่งน่าประหลาดเหตุร้ายๆอย่างนั้นมักจะเกิดขึ้นเมื่อคำใบกลับมาเยี่ยมบ้านจนแม่ยายของทิศโนดออกปากแบบเหลือกลั้นมึงมันทำร้ายไอ้ทิศมึงใจดำในไอ้ดอกแก้วมึงอย่ามาเหยียบบ้านกูอีกนะมึงทิ้งผัวหลอกผัวไม่พอทิ้งลูกได้หลงคอกระนั้นคำใบก็ยังเวียนมาหาแม่ในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งไม่ว่าจะร่างกายที่ทรุดโทรมไปพร้อมกับสง่าราศีที่หมดไปแล้วไอ้คนที่เชิดคำใบไปหรือว่าคำใบชวนให้เชิดเธอไปนั้นอย่าไปพูดถึงเลยนับตั้งแต่วันที่ไปด้วยกันมันก็ไม่เคยกลับมาเหยียบตำบลไม่ว่าจะเป็นบ้านตัวเองหรือว่าบ้านคำใบแม่ย่อชู้คำใบกลับมาบ้านครั้งหนึ่งเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเหมือนกับคำใบนำเสนียดติดฝุ่นรองเท้ามาด้วยครั้งหนึ่งกิ่งมะม่วงข้างบันไดหน้าบ้านหักฟาดลงมาเฉียดหัวเธอไม่ถึงองคุลีคำใบร้องลั่นพร้อมกับเสียงแม่ตัวของตัวตะเพิดเปิดเปิงดังไปไกลหลายบ้านทีเดียวมาอีกแล้วได้จังไรไปเลยมึงไปให้พ้นบ้านกูเสร็จแล้วเวลานั้นอะไรที่ใกล้ตัวแกก็กระหน่ำลงมาจนน่ากลัวแกจะโกรธตายซะเดี๋ยวนั้นคำใบมาอีกครั้งหนึ่งร้องไห้โหยหวนกระเซาะกระเซิงเข้าบ้านแม่เหมือนคนเสียสติร้องไห้ตีอกชกตัวเกลือกลิ้งกับพื้นในมือเธอมีเชือกเส้นหนึ่งปากสั่นเกือบจะไม่เป็นภาษาหนูมาแล้วหนูขอโทษพี่เธอพูดซ้ำซากละคนด้วยเสียงร้องไห้โหยหวนยายพาแม่เขามานั่งนิ่งไม่นึกอยากด่าหรือว่าหาคำด่าไม่ได้ไม่อย่างนั้นก็คงนึกปรงสังเวชเสียงโหยหวนของคำใบค่อยๆจางไปทางทุ่งที่ไฟไหม้คราวก่อนหมูหมาเดินตามกล้าๆกลัวๆทั้งเห่ากันโชคทั้งหอนรับกันเหมือนแห่กันไปส่งไม่มีใครสนใจคำใบกระทั่งเช้าก็เห็นร่างโทรมเหมือนบ้าของคำใบโต้งเตงอยู่กับพิงมากอกน้ำเสื้อผ้าหลุดลุ่ยหน้าอุจาดขี้เยี่ยวทะลักเปรอะเช่นเดียวกับตาที่เหลือกโพลนเหมือนจะหลุดจากเบ้าในมือกำเกรงทั้งสองข้างมีคนกล้าง้างนิ้วเอาซองออกมาแกะดูมันเป็นสมุดฝากเงินที่มียอดเงินเพียง500บาทและบัตรเครดิตอีกหลายยี่ห้อหลายใบล้วนมีร่องรอยเหมือนกับถูกกัดแทะไม่อยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะคนทางบ้านทิศโนดก็รู้ข่าวจากทิศมีไอ้โนดมันเอาคืนแล้วเออมันเอาคืนจริงๆ
6: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะเยินน้ำพันแท
7: ้ว้ายมันเป็นไห้ปะนั่นสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าแกย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
6: ฮึบุยบุยบุยบุยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
7: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่เสาภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
1: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
8: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
9: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น.
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

สัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ

0: ะไรที่มันตั้งล้างเนี่ยมันก็หดหูใจเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะแต่เปล่าเลยเธอไม่ได้ไปไหนหรอกนะคะช่วงนี้มันอาจจะแบบนะติดค่าหวยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะหลบนิดหลบหน่อยหาเงินได้ก็จะกลับมาอย่างเงี้ยนะคะเออแทงใจดำบางท่านเลยนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้ค่ะรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโน่ป๊อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาโน่กล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีเรื่องภายในไว้ใจกาโน่เรื่องภายในไว้ใจกาโน่ค่ะกาโน่กล่องสีเหลืองต้องตรามือรับเหรียญทองเท่านั้นอยากจะรู้ว่ากาโน่ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะ40ปีแห่งวงการเภสัชกรรมที่ตรามือรับเหรียญทองของเราไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะเรื่องของคุณสุภาพสตรีไว้ใจกาโน่ค่ะ
1: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
2: ้าวทำไมล่ะเธอ
1: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละทรมานจริงๆ
3: ซื้อกาโน่หน่อยค่ะ
4: ซื้อกาโน่นะครับ
3: ซื้อกาโน่นะคะ
1: จะต้องรีบไปซื้อมาแล้วล่ะ
5: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปจัดจำหน่ายโดยเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
0: เรื่องภายในไว้ใจกาโน่กาโน่กล่องสีเหลืองต้องตรามือรับเหรียญทองเท่านั้นนะคะปัญหาเรื่องของประจำเดือนที่มาไม่เป็นปกตินะคะหรือมาสีดำสีคล้ำเป็นริ่มและปวดประจำเดือนคุณผู้ฟังนะคะจะปวดมากปวดน้อยบางคนแต่งงานแต่งการแล้วก็มีปัญหาเรื่องของประจำเดือนทีหลังตอนเป็นสาวเป็นนางก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะคะนะพออายุมากขึ้นก็เริ่มปวดประจำเดือนเริ่มถ่วงเริ่มหน่วงเริ่มมีปัญหารอบเดือนสีดำสีคล้ำเป็นลิ่มนะคะคุณผู้ฟังเหล่านี้อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ค่ะและนอกจากนั้นนะกาโน่น้ำเนี่ยยังช่วยดูแลนะคะขับน้ำคาวปลาทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วนะคะและทำให้คุณกระชับนะคะคืนความกระชับคืนความมั่นใจคืนความสะอาดภายในของคุณสุภาพสตรีนะคะ1เดือนนะคะเซต1เดือนถ้าซื้อผ่านรายการตรงนี้นะ550บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังคะซื้อคู่ทานคู่กับไซซีมาดามมาดามก็ได้จัดโปรพิเศษนะคะ1เดือน 1,500 บาทสลับการทานกาโน่น้ำคู่กับไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมนะคะเพราะผู้หญิงบางคนหลัง45เนี่ยอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงกันเยอะอะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมฉะนั้นทานคู่นะคะชีวิตคู่คุณจะได้จุกรูสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนั่นเองคุณผู้ฟังอารมณ์เบิกบานแจ่มใสอะไรมันก็ดีไปหมดแหละเนาะใช่ไหมนะคะสามารถโทรสั่งซื้อผ่านรายการตรงนี้นะคะ0981466296 0981466296
6: จะเพลงดังในอดีตเพลงฮิตติดกระแสเราเสิร์ฟถึงบ้านคุณที่มี
7: โดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟที่จำกัดสินค้าคุณภาพตรามือรับเหรียญทอง
0: มาต่อกันที่บทเพลงเพราะๆนะคะจากยอดรักสลักใจนะคะทุกวันนี้คนเขาเผลอกันได้คุณผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเผลอใจรัก

0: นั่นแหละนะคะเผลอใจรักนะคะคิดถึงครั้งเก่าครั้งก่อนเอ๊ะถ้าเราคิดถึงคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคุณผู้ฟังความรักมันไม่ลงเอยนะมันต้องคิดถึงแล้วก็มีใจไปพร้อมๆกันเหมือนชีวิตคู่นี่แหละโอ้ยนะคะผู้ชายเขากลับบ้านมาอารมณ์ดีๆมาเห็นปลาทูคอหักคุณผู้ฟังหน้าก็งองๆคอก็หักๆนะคะเมียที่บ้านนะคะเป็นบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะผู้หญิงทุกวันนี้ทำงานนอกบ้านคุณผู้ฟังทำงานนอกบ้านเก่งหาเงินเก่งนะคะเนาะบริหารจัดการอะไรก็ได้หมดแต่ถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพนะคะผู้หญิงกลุ่มนี้จะมีภาวะฮอร์โมนลดลงเร็วกว่ากลุ่มอื่นนะคะด้วยการเครียดนี่แหละอดนอนพักผ่อนน้อยนะคะบางทีบางคนอาจจะลงช้าอาจจะสัก50-55ก็มีบางคนมาเจอภาวะแบบนี้ตั้งแต่ถึง60เลยคุณผู้ฟัง60เลยเพราะว่าเขาดูแลตัวเองดีมากนะคะทีนี้อาการมันมีเยอะคุณอย่าค่อยเขวนะคะว่าคุณเป็นอะไรเพราะบางทีมันเหมือนเราป่วยนะคะแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการป่วยนั่นเองภาวะฮอร์โมนลดลงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลอดเลือดสังเกตดูนะคะคุณจะเริ่มปวดเมื่อยปวดเข่าปวดบ่าชามือนะคะนี่คือภาวะฮอร์โมนลดลงนะคะหงุดหงิดแล้วก็ที่สำคัญคุณจะไม่อยากแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นมาล่องจ้องแจ้งนะคะบางทีน่ะเคยแต่งตัวแต่เช้าอาบน้ำสวยๆใช่ไหมแต่งตัวสวยๆก็น่ะใส่ผ้าถุงทวงไปทวงมา เป็นหรือเปล่าจ๊ะบ้านไหนเป็นก็อย่าลืมนะคะบอกเขาว่าเขาเป็นใบทองนะคะเนาะมันไม่ใช่อายุมากนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นมันเกิดขึ้นจากภาวะฮอร์โมนนะคะซึ่งเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะผู้หญิงบางคนเป็นแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับคือไม่แก้ไขคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะคะแต่นานไปเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์สุนทรีนะคะแม้กระทั่งแฟนจะมานอนเคยห่มผ้าผืนเดียวกันนี่ก็ไม่ได้แล้วนะแยกกันนอนผ้าคนละผืนหาหมอนมากั้นเนี่ยเห็นไหม เออช่างเป็นเนาะไม่พอนะคะมีปัญหาเรื่องอาหารไม่ย่อยท้องผูกนะคะมึนงงศีรษะนะจะลุกจะนั่งโอ้ยมันสารพัดคุณผู้ฟังนะคะนั่นแหละนะคะคืออาการวัยทองร้อนวูบวาบขี้หนาวมือเท้าเย็นซึ่งแน่นอนคุณผู้ฟังเป็นแล้วมันทรมานตัวคุณนะคนแรกคนต่อมาคือคนรอบข้างเพราะคุณจะทะเลาะไปหมดนะคะนะแฟนนั่งหายใจอยู่เฉยๆก็ทะเลาะกันคุณผู้ฟังทำอะไรก็ผิดถามว่าเขาจะทนคุณได้สักกี่น้ำทนไม่ได้หรอกค่ะแรกๆนะอาจจะทนได้หลังๆก็จะเกิดความเบื่อเขาอาจจะไม่แสดงออกนะคะว่าเขาเบื่อแต่จริงๆแล้วเขาเบื่อนะเนาะนั่นแหละเรื่องราวของคำว่าวัยทองทีนี้ผู้ชายล่ะมีไหมทองมีคุณผู้ฟังวัยทองผู้ชายแต่เขาจะช้ากว่าเราประมาณ5ปีบางคน 5-6 ปีเลยนะ10ปีเลยนะเขาจะเริ่มอาการเฉื่อยไม่อยากจะออกกำลังไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจนะเราแต่งตัวสวยๆพี่สวยไหมคะพี่อืมเนี่ยเห็นไหมบางทีก็ไม่พูดถาม3คำก็ไม่พูดไม่ใช่ไม่ได้ยินนะคะแต่ลืมตอบไงน่านะลืมตอบนะคะนอกจากนั้นเขาจะไม่อยากออกกำลังอยากจะนอนง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขึ้นอะไรที่เคยหวานอะไรที่เคยทำนะคะเอาใจเรานี่ก็ไม่ทำแล้วคุณผู้ฟังนะคะนะไม่ตอบแล้วก็พยักหน้าบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันพยักหน้าเรื่องอะไร ใช่ไหมทำตัวไม่น่ารักขึ้นไปทุกวันนี่แหละคุณผู้ฟังปัญหาวัยทองผู้ชายอะนะมันเรื่อยๆนะแต่ผู้หญิงเราเจ็บปวดนะคุณผู้ฟังถ้ามันบ่อยอะนะใช่ไหมล่ะฉะนั้นนั่นคือปัญหาวัยทองที่เขาเจอเราต้องแก้ไขนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรฉันหลบหน้าเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมหลบหน้าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะฉะนั้นต้องฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะคะถ้าคุณอยากจะให้ชีวิตคู่เนี่ยกลับมาชมพูกันอีกครั้งหนึ่งนะอย่าลืมสำหรับแมนดารา168นะคะสำหรับท่านชายโดยเฉพาะตอนนี้เรามีแมนดาราพลัสนะคะแต่ก่อนบางท่านอาจจะเคยทานไซซีคู่แมนดาราเนาะเนี่ยแมนดาราพลัสในโฉมใหม่ของเรานี่คือการรวมระหว่างไซซีกับแมนดารารุ่นเดิมเป็น 2-in-1 ฉะนั้นทานเพียงเม็ดเดียวนะคะยกเว้นถ้าคุณอายุ60ปีขึ้นไปอันนั้นกล่องแรกแนะนำให้ทาน2เม็ดนะคะสำหรับแมนดาราพลัสนะแมนดาราพลัสโฉมใหม่ 2-in-1 ของเราเพื่อความเข้มเต็มที่ของความเป็นชายของคุณนะคะ แล้วก็ผู้หญิงก็เหมือนกันมาดามมาดามมีมาดามพลัสและมาดามสมุนไพรพรีเมียมนะคะอ่ะอยากจะรู้ว่าควรจะทานสูตรไหนใครเป็นอะไรยังไงโทรมาปรึกษาหารือกันได้นะคะ0981466296 0981466296หนึ่งกล่อง 1,290 นะคะอย่าทำเป็นหูทวนลมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะถ้าคุณโทรสั่งซื้อรายการตรงเนี้ยนะแล้วแจ้งว่าฟังรายการดีเจพิมพ์จันทร์เนี่ยคุณได้รับกล่องละ990เท่านั้น2กล่อง 1,500 อีกด้วยนะคะ3กล่อง 2,000 จ้าสามารถคละรวมของผู้หญิงผู้ชายได้เลยนะคะ0981466296 0981466296
1: ความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามมาดามแคปซูลตราไซซี

0: ไม่กังวลค่ะต่ายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: ตายตายตายครึ่งชั่วโมงเปิดได้2เพลงขอบคุณทีมงานสถานีนะคะที่อำนวยความสะดวกเพลงเพราะจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะคนประนาม

0: พลงเพราะเพื่อคอลูกทุ่ง
1: ใช่แล้วค่ะเพลงเพราะๆนะคะสบายๆตรงนี้กับดีเจพิมจันนะคะกาโน่ลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะเพลงเพราะไม่เมื่อกี้เบื้องหลังก็เลวคนประนามจริงๆแล้วทุกวันนี้เขาด่ากันเขาด่าเงียบคุณผู้ฟังอะด่ายังไงก็ด่าทางโซเชียลไงด่าทีดังไปทั่วประเทศนะคะคุณผู้ฟังเออประนามกันทีเนี่ยไลฟ์สดบ้างไงใช่ไหมล่ะโซเชียลนะคะยิ่งใครมีเพื่อนเยอะๆมีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยด่าทีนี่ดังทั่วโลกมันไม่ดีคุณผู้ฟังนะคะมันไม่ดีทุกวันนี้ใจคนเรามันอยู่ด้วยความหวาดผวาหดหู่ไหนจะโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นได้ง่ายๆไหนจะอาหารการกินดัดแปลงทำให้เราเสียสุขภาพอาหารนี่สำคัญเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ตั้งแต่กระดาษทิชชู่ของใช้ของสอยในครัวเรือนทุกอย่างมันมีเคมีเจือปนหมดมันทำให้เรามีชีวิตอย่างหวาดผวานะคะไม่รู้จะป่วยเจ็บไข้ได้เมื่อไหร่อายุน้อยๆ นี่ก็ใช่ว่าจะไม่แบบแข็งแรงตลอดไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังอายุน้อยๆก็เกิดโรคเกิดภัยได้เห็นไหมฉะนั้นรักกันไว้ดีกว่านะคะใจเนี่ยให้มันดีเข้าไว้เนาะไม่ใช่ว่ายิ่งแบบสังคมมันโหดหัวเงี้ยยิ่งไปว่าให้กันประมาณนั้นคุณผู้ฟังบางทีต้องฟังก่อนนะ

0: บางเรื่องเนี่ยต้องฟังก่อนนะคะว่ามันใช่หรือไม่ใช่ต้องใช้ต้องให้การเวลาต้องดูก่อนไม่ใช่ว่าเห็นเขาแบบโพสต์แชร์อย่างเงี้ยก็ลุมด่าซ้ำอย่างเงี้ยผลสุดท้ายก็มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเห็นไหมด่าไปแล้วทำไงอ่ะ นั่นแหละคุณผู้ฟังรักกันเข้าไว้เถอะค่ะนะคะในยุคนี้น้ำใจน้ำจิตน้ำใจนี่สำคัญที่สุดนะคะบางข่าวบางคนเขาก็ต้องการให้คนมากดไลค์กดคอมเมนต์นะคะเพื่อต้องการยอดวิวเพราะถ้ามียอดวิวเยอะๆเขาก็ได้สตังค์คุณผู้ฟังนะคะมันเป็นซะอย่างนั้นนะคะยอดวิวยอดไลค์เยอะก็ดังนะคะก็ได้สตังคุณผู้ฟังได้เงินหาเงินน่ะโดยบนความเสียหายของคนอื่นน่ะ
1: เนี่ยดีเจก็เหมือนกันก็อยากจะจัดรายการเงียบๆเหมือนกันนะแต่มันทำไม่ได้หรอกนะคะมันต้องใช้เสียงนะคะฉะนั้นนะตื่นแต่เช้าแหกขี้หูขี้ตามาจัดรายการก็เพราะเนี่ยอยากจะประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งดีแล้วสินค้าเรานี่ก็ยาวนานกันมาตั้งแต่40ปีนะคะเห็นไหมการเวลาพิสูจน์คนหนทางพิสูจน์ม้ามันยังใช้ได้อยู่นะคะเราไม่ได้ตีหัวเข้าบ้าน40กว่าปีที่อยู่ในวงการเพศสัจกรรมของสินค้าตรามือรับเหรียญทองบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดนะคะนะเขาเรียกว่าอยู่นานเพราะคุณภาพตั้งแต่โน้นเลยกาโนป็อกไวโซนิกอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังถามว่าทำไมถึงไม่มีโฆษณาเขาใช้ดีนะคะไวโซนิกเนี่ยยังขายดีเพราะคนเราทุกวันนี้วัยรุ่นก็มากินซอยจุใช่ไหมลาบก้อยซกเล็กโซเลย่างยำอะไรก็ว่ากันไปคุณบอกอุ๊ยสะอาดฉันล้างอย่างดีนะโอ๊ยมันไม่ได้เกี่ยวล่ะค่ะพยาธิมันผนังไข่มันฝังอยู่ในเนื้อนะคะในเนื้อเยื่อของผักของอะไรคุณผู้ฟังนะคะเนาะฉะนั้นถ้าไม่สุก 100% มันก็มีโอกาสเป็นพยาธิเห็นไหมไวโซนิกจึงขายดีจนเท่าทุกวันนี้นะคะถ้าคุณกินซอยจุหรือยำย่างบ่อยนะคะลวกจิ้มอะไรก็แล้วแต่นะนะคุณไวโซนิกเดือนละครั้งเถอะค่ะนะคะรักตัวเองหน่อยไม่ใช่ทั้งครอบครัวมันเหลือเป็นร้อยๆตัวอยู่ในลำไส้หยุยนะเนาะใช่ไหม
2: มันมาอีกแล้ว
3: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
4: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
0: ใช่แล้วนะคะบางคน10ปี20ปีไม่เคยถ่ายพยาธิเลยเพราะอะไรลืมไม่ได้สนใจนะคะมันไม่ได้ร้องเหมือนสปอร์ตเนี่ยถ้ามันร้องได้เนี่ยโอ้โหคุณวิ่งเจนไปถ่ายพยาธิแล้วมันไม่ได้ร้องออกมาอย่างนั้นนะคะบางคนได้ยินเสียงโคเคโคเคในท้องคิดว่าเป็นเสียงพยาธิมันไม่ใช่เสียงพยาธิหรอกนะคะมันไม่มีเสียงแบบนั้นไอ้ที่เสียงโกกากจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กน่ะเสียงลำไส้เราขยับเขยื้อนมันบีบตัวอาจจะเกิดกดเกิดอะไรอาจจะหลั่งกรดอาจจะหิวอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะระบบทำงานของลำไส้มันขยับเขยื้อนก็เลยมีเสียงจ๊อกแจ๊กออกแอกใช่ไหมมันไม่ใช่เสียงพยาธิแต่ก่อนพิมพ์ก็เคยโดนคุณยายหลอกเสียงโอกอากโอกอากในท้องอ่ะนะที่ไหนได้ลำไส้มันขยับเขยื้อนระบบย่อยหิวข้าวบ้างอย่างเงี้ยคุณยายบอกนั่นน่ะเสียงพยาธิโอ้ยกลัวแทบตายคุณผู้ฟังนะเขาหลอกให้กินยาถ่ายพยาธิไม่กินไงบีบจมูกให้กินน่ะไวโซนิกนะคะมี4เม็ดนะคะเคี้ยวก่อนกืนนะก่อนนอนนะคะเดือนละครั้งนะถ่ายเฮอขอร้องหน้าตาดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีพยาธินะทีนี้3ก๊กนะคะเป็นยาระบายถ้าคุณกินไบโซนิกแล้วเนี่ยคุณก็มากิน3ก๊กต่อได้นะคะเพราะ3ก๊กเป็นสมุนไพรที่มีถึง12ชนิดนะคะเพื่อจะเอาของเก่าที่ค้างเกาะตามผนังลำไส้เพื่อจะเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้ถามว่าทำไมต้องทำความสะอาดลำไส้บ้างก็เพราะว่าเรากินอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะคุณผู้ฟังนะคะเนื้อสัตว์ไขมันอะไรต่างๆสดๆของคุณน่ะนะกินเข้าไปก็สะสมเพราะบางคนกินแล้วไม่ค่อยถ่ายนะคะถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดถ่ายไม่ตรงเวลามีปัญหาฤทธิ์สีดวงทวารหนักได้แล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนักมันก็ไม่ได้เป็นปุ๊บปั๊บมันอาศัยหลายเวลาหลายปีนะคะท้องผูกเฉยๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นนะคะส่วนมากนะคุณจะต้องนั่งนานแล้วก็ไปนั่งในห้องน้ำแล้วก็เริ่มนะคะท้องผูก ถ่ายไม่ออกคนถ่ายไม่ออกเนี่ยมันสะสมสารพิษในร่างกายเยอะนะคะคุณจะมีกลิ่นตัวกลิ่นปากเป็นฝีเป็นสิวผิวพรรณไม่สดใสเพราะว่าเวลาคุณไม่ถ่ายปุ๊บถึงเวลาอาหารเนี่ย 7:00 ถึง 10:00 เนี่ยนะคะร่างกายก็จะเริ่มรับอาหารแล้วถ้าไม่มีอาหารช่วงนั้นนะคะหรือคุณมีของเสียค้างติดตามผนังลำไส้มันจะเอาของเก่านี่ไปใช้ในร่างกายไอ้สาเหตุที่ผิวไม่สวยที่หมองคล้ำตาเหมือนตาแพนด้าเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเนาะผิวไม่สวยผิวไม่สว่างเนี่ยเพราะอะไรนะคะส่วนหนึ่งนะคือคุณเอาของเก่าไปใช้ในร่างกายนะคะพอเอาของเก่าเวียนใช้ไปเรื่อยๆกลิ่นตัวก็ออกกลิ่นปากก็ออกนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะถึงบอกว่าเริ่มต้นที่การขับถ่ายให้ดีก่อนนะคะนอกจากนั้นคุณมีโอกาสเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะตอนนี้วัยรุ่นก็เป็นเยอะเพราะว่าท้องผูกและไม่ชอบขับถ่ายตรงเวลานะคะปัญหาทั้งท้องผูกทั้งถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายทั้งลำไส้แห้งกินยามาเยอะถ่ายไม่เป็นเวลาหรือปัญหาลามมาเป็นกรดไหลย้อนคุณผู้ฟังนะคะเหล่านี้เริ่มต้นคือการขับถ่ายไม่ตรงเวลานะคะและกลายเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักเหล่านี้3ก๊กดับ500เพื่อความโปร่งโล่งสบายความโปร่งโล่งสบาย3ก๊กคุณผู้ฟังคะอย่าลืมค่ะ
5: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโต7ก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังนะคะ3ก๊กดับ500 1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 และโปรโมชั่นดีๆสำหรับคนท้องผูกหรือเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักท้องผูกเรื้อรัง6กล่อง 1,200 คุณผู้ฟังและก็โปรนี้ไม่ต้องไปถามที่อื่นเขาจัดเฉพาะในรายการนี้นะคะ0981466296 0981466296นะคะจดให้ทันสักวันหนึ่งคุณจะคิดถึงเรา0981466296จะได้ฟังไม่เพลงได้ฟังกำลังจะเปิดนี่แหละนะคะก็บอกแล้วว่าอย่าให้ได้พูดนะคะเนาะมันรักมันห่วงใยคุณผู้ฟังไงรักแฟนรายการอ่ะฟังเพลงกันดีกว่าค่ะจากสันติดวงสว่าง
7: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงฮิตที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์โทร0981466296

0: จูบไม่หวานเพลงเพราะๆจากสันติดวงสว่างคุณผู้ฟังนะคะกับช่วงเวลากาโน่ลูกทุ่งไทยบรรยากาศยามเช้ารายการเรามี2ชั่วโมงนะคะบางสถานีก็รับสัญญาณกันชั่วโมงแรกตี5ถึง6โมงบางสถานีก็รับสัญญาณกันยาวๆทั้ง2ชั่วโมงนะคะนะแล้วก็บางสถานีก็ไปดักรอตอน6โมงโบกรถแล้วก็ไปด้วยกันจนถึง7โมงจนถึงถ่ายทอดข่าวนะคะจนกว่าดีเจพิมจันจะไปถ่ายทอดไข่คุณผู้ฟังนะคะเ นาะเช้าๆแบบนี้อากาศสดชื่นแต่บางคนไม่ค่อยสดชื่นเลยอะนะฉันหงุดหงิดเวียงวินไม่มีความสุขชีวิตคู่มันไม่ชมพูชมพูอย่าลืมนะอย่าลืมว่าเรื่องนี้สำคัญนะคะสุขภาพมาอันดับหนึ่งแล้ววัยทองเนี่ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บภูมิต้านทานอะไรมันจะมาพร้อมกันช่วงที่ขาลงนะคะทั้งชายทั้งหญิงแต่ผู้ชายเนี่ยเขาเจอช้ากว่าเราแล้วก็เป็นน้อยกว่าเราพูดตรงๆเลยนะเป็นน้อยกว่าเรามีไม่กี่ข้อนะคะผู้ชายที่เป็นใบทองเขาจะเริ่มปัสสาวะกระปิบกระปรอยนะเป็นต่อมลูกหมากปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งเอื่อยเฉยหมดกำลังใจหดหูนะเห็นไหมคุณผู้ฟังนะคะเนาะมีปัญหาเอื่อยเฉยแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนไม่อยากแต่งตัวนะคะเห็นสาวๆเดินมาก็มองไปงั้นแหละนายเห็นไหมไม่ตื่นเต้นนะกระจายมันไม่มีแล้วคุณผู้ฟังนะคะเนาะบางคนบอกอุ้ยเห็นสาวๆฉันยังตื่นเต้นอยู่นะแต่เห็นเมียฉันหดหูเห็นไหมกับมันไม่เหมือนกันนะเนาะอาการมากอาการน้อยแต่ถ้าเป็นอาการอย่างนี้ก็อาการหนักอ่ะเดี๋ยวได้ส่งโรงพยาบาล นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังไซซีมาดามมาดามรุ่นสมุนไพรพรีเมียมสำหรับคุณสุภาพสตรีนะคะ2แคปซูลเท่านั้นพร้อมอาหารเช้านะย้ำพร้อมอาหารเช้านะกินกี่โมงก็แล้วแต่นะคะคุณทานเข้าไปเลย2แคปซูลนะคะและนอกจากนั้นควรทานคู่หลัง45เพราะราคาเราจัดโปรเนี่ยให้คุณบังคับให้คุณซื้อคู่นะคะมันไม่ได้เกินกันมากน้อยนะกล่องนึงมัน 1,290 ถ้าซื้อคู่เมื่อไหร่ 1,500 เห็นไหมนะคะคุ้มกว่านะคะเราต้องการแสดงให้คุณคิดว่าคุ้มกว่าเพราะมันท้าพิสูจน์กันตั้งแต่ชุดแรกนะคะชุดแรก 20-30% ค่ะชุดที่2 60% นะคะและชุดที่3คุณผู้ฟังคุณจะสัมผัสได้ว่าทำไมสินค้าตรามือรับเหรียญทองเขาถึงขายดีมาตลอด40ปีบางท่านบอกอุ๊ยทำไมมันนานจังล่ะนั้นน่ะฉันรอไม่ไหวหรอกนะคะรอไม่ไหวก็เป็นต่อไปนะคะเพราะนี่คือการดูแลแบบบูรณาการคุณผู้ฟังนะคะมันเริ่มต้นตั้งแต่จุดเล็กๆข้างในนะคะเพราะกว่าจะมาถึง45กว่าจะมาเป็นวัยทองเนี่ยกี่ปีละผ่านอะไรมาเยอะ
1: คุณภาพเหนือราคาเหนือคำโฆษณาคือคำยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายไม่กังวลค่ะตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: คุณภาพเหนือราคาเหนือคำโฆษณาคือคำยืนยันจากผู้ใช้จริง
0: ทุกผลิตภัณฑ์เราไม่กล้าทำให้คุณผิดหวัง40กว่าปีแห่งวงการเภสัชกรรมที่เราอยู่ตรงนี้ภายใต้สินค้าตรามือรับเหรียญทองไม่ผิดหวังขออย่างเดียวซื้อไปแล้วต้องทานตามที่แนะนำทานให้ครบโดสไม่ใช่ว่า7วันฉันลืมไงฉันขี้เกียจไงแล้วก็ผ่านไป10กว่าวันกลับมาทานใหม่อันนี้คุณอย่าซื้อตั้งแต่ทีแรกเลย นะคะใช่อยู่คุณมีเงินซื้อแต่มันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะเนาะปล่อยให้คุณว่างๆอยู่งั้นนะปล่อยให้ไวทองอยู่งั้นนะ นะคะเนาะใส่ใจสักนิดนึงโดยเฉพาะบางท่านที่มีชีวิตคู่เตือนกันนะพี่ทันแมนดาราหรือยังจ๊ะเห็นไหมสามีก็น้องใช้มาดามหรือยังจ๊ะวันนี้เห็นไหมแรกๆก็จะไม่ค่อยพูดดีกันเท่าไหร่หรอกพอ2เดือน3เดือนไปโอ้โหเบาขึ้นกะจ้าเบาลงกะจ้านะพูดดีต่อกันอารมณ์ดีไงอะไรมันจะดีเท่ากับเรามีความสุขถูกไหมคะคุณผู้ฟัง0981466 6296 0981466296
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหนือใต้

0: ่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทดลองดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะตั้งแต่คันขอบรูทวารปวดเป็นบางครั้งไปกินของแสลงมาแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดนั่งนานท้องผูกถ่ายกระปิบกระบอยถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายมันเป็นการสะสมของเสียค้างมันจะจุกจะแน่นแล้วก็จะกลายเป็นกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยนะคะหรือเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักข้างในมันไม่ได้เป็นข้างนอกอยู่ๆแล้วเป็นสองสามวันโผล่ไม่ใช่นะบางคนใช้เวลาเป็นหลายปีนะคะแต่นั่นมันก็ไม่ดีเวลาเราไปนั่งนานเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารเราจะปริจะแตกทีนี้พอมันไปโดนเส้นเลือดใหญ่นะโอ้ยบางคนเลือดไหลเป็นถ้วยๆเลยช่วงเลือดไหลเป็นถ้วยๆเราจะไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรนะคะเพราะนะคะจุดเนี้ยที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ได้เข้าลึกถึงจุดที่เราจะเจ็บคุณผู้ฟังนะคะมันจะไม่เจ็บแต่มันก็ไม่ได้อันตรายแต่มันก็นั่นแหละถ้าเลือดจางมากๆก็ต้องไปเข้าเลือดนอนโรงพยาบาลหลายวันเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอันต้องระวังนิดนึงนะคะหลายคนเป็นมาแล้วนะบอกแล้วไม่เชื่อบอกแล้วให้3ก๊กเห็นไหมนะคะ1กล่อง350บาท2กล่อง600โปรโมชั่นสำหรับฤทธิ์สีดวงทวารหนักหรือท้องผูกเรื้อรังหรือต้องกินประจำนะคะ4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 นะคะซื้อยังไงถึงจะให้คุ้มก็ลองคิดดูกันแล้วกันกล่องหนึ่งคุณจะทานได้ประมาณ 7-10 วันเพราะบางคนก็ต้องทาน5เม็ดลงพุงเนี่ย 80-90 น้ำหนักอ่ะนะคะแล้วก็นั่นแหละคุณผู้ฟังท้องผูกเรื้อรังนานเหลือเกินนะคะแต่ให้เริ่มต้นที่3แคปซูลนะไปถึงเนี่ยทานประมาณ6โมงเย็นจะเป็นเวลาให้ดีที่สุดในการทาน3ก๊กนะคะทาน3ก๊ก3แคปซูลแล้วดื่มน้ำอุ่นตามยิ่งดียิ่งดีเลยนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุแนะนำให้ดื่มกับน้ำอุ่นนะคะเนาะทีนี้ตื่นเช้ามาโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องแต่ถ้าคุณธาตุหนักกว่านั้นเคยทานยาระบายประจำจนโอ้โหนะลำไส้มันด้านชาลำไส้มันเฉื่อยมันเอื่อยมันขี้เกียจบิดตัวแล้วเนี่ยต้องเริ่มต้น4แคปซูลนะคะอันเนี้ยดีเจพิมจันเวลาโทรเข้ามาสั่งน่ะพิมจันแนะนำไปทีละท่านทีละท่านเลยนะคะเราจะซักประวัติก่อนว่าถ่ายเป็นยังไงถ่ายแข็งมากไหมเป็นกินยาประจำหรือเปล่าบางคนบอกโอ้ยอย่าพูดเรื่องยาประจำเลยกินเป็นกอบเป็นกำกินเป็น10ปีเห็นมั้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสะสมของเสียค้างเคมีค้างเยอะนะคะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้น3แคปซูลนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามแล้วก็ให้ทานสม่ำเสมอกรณีที่คุณเป็นคนท้องผูกเรื้อรังหรือเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยคุณผู้ฟังเลือดไหลซึมเลือดไหลตลอดเวลาไปกินของแสลงกินเนื้อวัวกินเนื้อควายนะคะลาบก้อยอะไรก็แล้วแต่ที่มันย่อยยากตื่นเช้ามาถ่ายเป็นเลือดเห็นไหมไม่เข็ดนะคะไอ้กลัวนะกลัวแต่ก็ไม่เข็ดเดี๋ยวก็ไปทานอีกนะเห็นไหมนั่นก็ของชอบทำยังไงก่อนนี่แหละเราต้องดูแลตัวเองนะคะ3ก๊กรับ500ค่ะ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 นะคะ6กล่อง 1,200 098 146 6296อีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทรจดยากจดเย็นเหลือเกินนะ0981466296นะคะรีบโทรรีบโทรโปรโมชั่นดีดีค่ะเวลาหมดเวลาอีกแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีนะคะให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันค่ะทีมงานสถานีด้วยนะคะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศขอบคุณที่ทำมาหากินช่วยกันทุกวันนะคะเรามาทิ้งท้ายกันที่เพลงเพราะๆนะคะถึงจะผิดฤดูกาลนิดนึงก็ไม่เป็นไรอ่ะเนาะเมษาเศร้าจากจีรพันธ์นะคะร้องให้ฟังนะคะแล้วพิมพ์จะกลับมาใหม่พรุ่งนี้ขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เจอถึงสวยสวยใช่ก็เจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดปองไป
3: ทับไอบอลไอสิอ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: เรียน ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: ใจดีต่อกายถึงจะพูดซ้ำๆย้ำๆอยู่ทุกวันก็มีคนอยากจะฟังค่ะแล้ววันนี้คุณมีคำพูดดีๆให้กับตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักแล้วหรือยังคะขอพูดซ้ำๆคุณไหมพี่รมพรค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะและขอต้อนรับเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณค่ะโดยกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกาแฟวินเว่และเลือกกาแฟวินเว่คู่ตัวคู่ครอบครัวของคุณไปแล้วค่ะรวมไปถึงกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณต้องลองแล้วล่ะค่ะปุกกี้ยังคงเตรียมเพลงพร้อมๆฝากทุกท่านนะคะช่วงต้นรายการฟังเพลงซึ้งๆถึงเศร้าถึงเหงากันไปก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวกลางๆจนถึงท้ายรายการเราค่อยมาขยับจังหวะกันนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากแย้หวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ081-954-5132

0: ความเกลียดนี่คือการยกระดับจากความโกรธไหมคะโกรธมากๆ ก็กลายเป็นความเกลียดแต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับใครหรือแม้แต่ตัวเราก็ตามนะคะความโกรธความเกลียดไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีไม่มีใครไม่เคยคิดผิดพูดผิดทำผิดนะคะเพราะฉะนั้นการให้อภัยคนรอบๆตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำให้เร็วที่สุดเลยเพื่อเราจะได้ไปต่อกับชีวิตได้เกลียดใจตัวเองเพลงนี้คุณวรานุชพุทธชาติค่ะเอาละค่ะได้เวลาจิบกาแฟแล้วนะคะปุกกี้เตรียมกาแฟวินเวย์ไว้ต้อนรับทุกๆท่านแล้วค่ะถ้าหากว่าจิบปุ๊บก็จะรู้เลยนะคะว่าเป็นกาแฟที่มาจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพกันจริงๆคอกาแฟเขารู้กันดีความเข้มก็กำลังพอดีเลยนะคะและในส่วนประกอบอื่นๆที่หลายๆท่านให้ความสนใจก็อย่างเช่นครีมเทียมเราก็ใช้เป็นครีมเทียมสกัดจากน้ำมันรำข้าวหรือแม้แต่ความหวานเราก็ไม่ใช้น้ำตาลแต่ว่าเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนนี่ก็ถูกใจแล้วยังไม่หมดแค่นี้ส่วนประกอบอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเช่นผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนค่ะก็ทำให้หลายๆท่านตัดสินใจเลือกดื่มกาแฟวินเวย์ได้ไม่ยากเลยนะคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือว่าจะจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้รวมไปถึงเรื่องของราคาช่องทางการสั่งซื้อก็สอบถามได้นะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ081-954-5132

0: จริงๆการรอเนี่ยรอได้นะคะแต่ถ้ามันจะต้องสิ้นสุดการรอคอยหรือท้อแท้กับการรอเนี่ยก็คือรออะไรรอเพื่อรอไปถึงเมื่อไหร่มันหาคำตอบไม่ได้นั่นเองมันก็เลยเกิดการท้อแท้ขึ้นนั่นเองนะคะท้อเพราะรอเธอเพลงนี้คุณศรีไพรสารีวงค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทำให้ใครรอช่วยอัปเดตด้วยว่ายังไงใกล้หรือยังจะสิ้นสุดการรอคอยได้แล้วหรือยังอย่างนี้นะคะเขาจะได้มีกำลังใจในการรอนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟอย่างคุณค่ะต้องลองค่ะมาค่ะกาแฟวินเว่พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะรสชาติกาแฟจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพแล้วคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยเราพิถีพิถันมาเพื่อคุณจริงๆและก็ประโยชน์อีกด้วยนะคะครีมเทียมน้ำมันรำข้าวเรียกว่าทำให้หลายๆท่านอยากจะลองเพราะว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมและมีประโยชน์ต่อสุขภาพแม้แต่ความหวานเราก็ไม่ใช้น้ำตาลแต่เราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนนี่ก็ถูกใจเข้าไปอีกส่วนผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะนั่นก็ทำให้หลายๆท่านชอบใจมากเลยทานกาแฟทั้งทีต้องได้ทั้งคุณภาพของกาแฟกลิ่นหอมรสชาติอร่อยความสดชื่นตามมาและประโยชน์ต่อสุขภาพครบเลยค่ะในวินเวย์ทุกซองกาแฟวินเวย์หาซื้อได้ตามราคาทั่วไปค่ะ1ถุงบรรจุ50ซองค่ะหรือว่าจะจดเบอร์โทรท้ายสปอตเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าจะเป็นช่องทางการสั่งซื้อค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: เรารักกันหรือฉันรักเธอคุณรัชนกศรีโลพันธ์ค่ะอีกหนึ่งเพลงที่ปุ๊กกี้เลือกมาฝากทุกท่านในช่วงเวลาของเราค่ะ Coffee Time ช่วงเวลานี้โดยกาแฟมาคอฟค่ะอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณต้องลองนะคะสำหรับกาแฟมาคอฟค่ะรสชาติเข้มกำลังดีเลยค่ะดื่มง่ายๆพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะที่คุ้มค่าในทุกๆซองเลยสำหรับกาแฟมาคอฟนอกจากจะได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟมาคอฟทุกซองจากส่วนประกอบสำคัญที่เราพิถีพิถันเพื่อคุณแล้วก็ยังมีประโยชน์จากสารสกัดโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจลกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนนั่นเองนะคะบรรจุเป็นกล่องละ10ซองค่ะถ้าคุณสนใจในส่วนของกาแฟมาคอฟสอบถามราคาสอบถามช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเติมที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณาได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการลดการบริโภคน้ำตาลกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วนเอ่ยและเป็นการตัดวงจรจากการเกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงอีกด้วยซึ่งปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมต่อวันของแต่ละช่วงอายุนะคะเรามีข้อมูลมาฝากกันจากกองโภชนาการกรมอนามัยนะคะทุกท่านวันนี้ถ้าหากว่าทุกท่านมีเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะอยู่ในการดูแลก็ควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน16กรัมต่อวันหรือเทียบได้กับน้ำตาล4ช้อนชาอันนี้ในเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะส่วนวัยรุ่นหญิงชายอายุ14ถึง25ปีควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน24กรัมต่อวันหรือเทียบได้กับน้ำตาล6ช้อนชานั่นเองและหญิงชายที่ใช้พลังงานมากนะคะควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน32กรัมต่อวันหรือเทียบได้กับน้ำตาล8ช้อนชาค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่เอามาฝากกันนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่เรียกว่าไหวตัวทันกับการบริโภคน้ำตาลนั่นเองนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งข้อมูลนี้ต่อด้วยนะคะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936

0: ตุ๊กตาทองค่ะสำหรับเพลงนี้คุณหญิงทิติการค่ะทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะเวลากาแฟของคุณค่ะช่วงนี้โดยกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับทุกท่านที่ได้ลองกาแฟมาคอฟแล้วถูกใจติดใจสั่งซื้อกันได้เลยนะคะจะติดต่อที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็ได้นะคะรวมไปถึงช่องทางการสั่งซื้อด้วยสำหรับกาแฟมาคอฟบรรจุกล่องละ10ซองนะคะราคาเข้าถึงได้จับต้องได้ง่ายค่ะและสำหรับในส่วนของส่วนประกอบสำคัญสำคัญที่ทุกท่านอยากจะทราบเดี๋ยวเบอร์กี้แนะนำให้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างแต่ละซองของกาแฟมาคอฟนะคะมีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกุหลานสารสกัดจากเปลือกสนนี่กลุ่มสารสกัดแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนอีกด้วยที่เป็นส่วนประกอบสำคัญสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองหากาแฟที่ให้ทั้งความสดชื่นให้รสชาติกาแฟที่อร่อยกลมกล่อมทานง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเลือกกาแฟมาคอฟได้เลยค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
0: วันนี้ภารกิจราบรื่นเรียบร้อยดีไหมคะเจอปัญหาบ้างตั้งสติค่ะแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะกับช่วงเวลาของเรา Coffee Time กับหน้าที่ของปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยโดยกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณครั้งต่อไปอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะคะสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม